0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมเราก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันต่อนะครับเห็นในทางของTikTok นะครับมีคุณแฮนเซลโกแก่มันทุกเม็ดมาติดตามเรานะครับแล้วก็คุณลามานายคุณดุกหนองน้ำคุณนะครับแล้วคุณมิสิริโชคนะครับแล้วก็คุณ DY2CK นะครับคุณตัวเล็กแล้วก็คุณฟูดาแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเราให้กำลังใจทาง TikTok ครับทาง Facebook ของพี่เจเห็นท่านใดบ้างครับ
1: ค่ะเจเจขออนุญาตไล่มาจากด้านล่างนะคะคุณอาพรค่ะสวัสดี เราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงาน Good Morning ASEAN นะคะสวัสดีคุณอัมไพรที่ทักมาจากสุโขทัยค่ะบอกว่าตอนนี้สุโขทัยอุณหภูมิอากาศ27 องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตค่ะคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณก้องคุณอุมาสวัสดีพี่ต้นมาจากภูเก็ตนะคะบอกว่าอากาศเย็นลมแรงค่ะ
2: ครับผมแล้วผมเห็นคุณกันธนพัชนะครับก็มาจากภูเก็ตบอกว่า27 องศาคุณเชวลีจากเชียงใหม่บอกฝนตกปล่อยๆ25 องศาคุณหมูจากอุดรธานี25 องศาเช่นกันคุณศศิมานะครับทักเรามานะครับว่า Good Morning ASEAN วันพุธสวัสดียามเช้าพี่คุณพัชคุณวัชรินทร์และคุณสุชาตินะครับแล้วก็คุณอมริสารนี้คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานี24 องศาคุณเดชเดชาแล้วก็คุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับแต่ว่าตื่นก่อนใครเพื่อนเลยครับมาทักเรา
1: ค่ะสวัสดีคุณสายน้ำไม่ไหลกลับด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายเราทั้งสองคนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวที่น่าสนใจค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้นะคะดีพร้อมยกเครื่องคอพอสู่กลไกเร่งเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะปั้น86ผู้นำธุรกิจภาคใต้สร้างคนเก่งธุรกิจแกร่งพื้นที่เข้มแข็งนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้ายกระดับกิจกรรมการพัฒนาผู้นำองค์กรสู่นักบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพให้ดีพร้อมหรือดีพร้อมคอพอค่ะก้าวสู่ปีที่45แล้วนะคะโดยปรับหลักสูตรให้ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการจากเจ้าของกิจการสู่ผู้นำธุรกิจนะคะพร้อมกับติดตามผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจผ่านการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจการจับคู่ธุรกิจการเพิ่มรายได้การลดต้นทุนและการจ้างงานภายใต้แนวความคิดคนเก่งธุรกิจแกร่งพื้นที่เข้มแข็งค่ะทั้งนี้ก็เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยค่ะว่าปี2569นี้ดีพร้อมดำเนินกิจกรรม12รุ่นทั่วประเทศค่ะโดยพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูปการท่องเที่ยวโลจิสติกและการค้าชายแดนได้จัดกิจกรรม3รุ่นนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชนราธิวาสและสงขลามีผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนา86รายค่ะเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจสร้างเครือข่ายความร่วมมือและต่อยอดการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นผู้นำที่จะทำให้เกิดการสร้างงานการกระจายรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยั่งยืนทั้งนี้ตลอดระยะเวลากว่า45ปีดีพร้อมคพอ.ได้พัฒนาผู้ประกอบการแล้วมากกว่า 14,000 รายค่ะแล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีมูลค่าทางธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า300,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะ
2: ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะครับผมมีเรื่องของการลงทุนนะครับมาเตือนคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ลงทุนทั้งในพอร์ตโฟลิโอในเรียกว่า mutual fund อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับไปดูกันนิดนึงว่าในพอร์ตโฟลิโอของท่านเนี่ยมันมีหุ้นของ SpaceXหรือเปล่านะครับ New York Times มาลงหัวข้อข่าวไว้เลยนะครับว่า SpaceX bumpy ride on the stock market may get bumpier นะครับดูท่าทางแล้วแบบว่าจะแบบไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหุ้น SpaceX เนี่ยเวลาเขา IPO ใช่ไหมครับเขาก็จะมีตอนที่จะขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะพนักงานหรือว่าคนที่อยู่วงในอะไรต่างๆรวมทั้งเจ้าของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีหุ้นอยู่ในมือแต่นี้เวลาเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าคนที่มีหุ้นอยู่ในมือก่อนอยู่แล้วเนี่ยใครบ้างที่จะเอามาขายได้ในเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากำหนดการว่าหุ้นล็อตแรกนะครับที่สำหรับคนที่มีอยู่ก่อนที่จะ IPO

0: เนี่ย สามารถที่จะนำออกมาขายได้เนี่ยมันหมดลงในวันนี้ครับเราจะต้องไปดูกันว่าตลาดหุ้นจะมีจำนวนหุ้นที่สามารถจะเอามาขายเพิ่มเติมได้ถึง912ล้านหุ้นนะครับจะทะลักเข้าสู่ตลาดแต่ตั้งแต่วันที่เขาเปิดตลาดมานะครับ IPO ไปเนี่ยอยู่ที่ราคา135 US ดอลลาร์ต่อ1หุ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาราคาหุ้นก็ร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าประมาณเกือบ 50% นะครับก็คือว่าเกือบไม่ถึงครึ่งเกือบครึ่งของราคาที่ IPO แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูกันให้ดีนะครับว่าเมื่อมีหุ้นเข้ามาอยู่ในตลาดเพิ่มขึ้นตกลงคนจะแห่มาซื้อหรือว่าคนจะแห่กันขายนะครับถ้าแห่กันขายก็จะทำให้ราคานี้มันตกลงไปอีกนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิด IPO มาในบริษัท SpaceX นะครับซึ่งเขาตั้งต้นเอาไว้ว่าธุรกรรมแล้วก็ธุรกิจของเขาก็คือเรื่องของการที่จะทำอะไรธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศแต่ว่ายังไม่ได้มีรายได้มานะครับยังไม่มี revenueเราต้องดูกันต่อไปครับฝากเตือนมาครับคุณผู้ฟังครับข่าวนี้มาจากนิวยอร์กไทมส์ครับ
1: ค่ะส่วนเวียดนามนิวส์นะคะซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามนะคะรายงานข่าวนี้น่าสนใจมากจะหยิบมาฝากด้วยนะคะเป็นข่าวที่ทำให้เราได้เห็นถึงการบริหารประเทศแบบสนใจทุกองคาพยพของสังคมนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลของเวียดนามนะคะประกาศมาตรการค่ะที่จะรับประกันความปลอดภัยของเด็กทุกชีวิตที่อยู่ในประเทศเวียดนามนะคะ measures outlined to ensure protection of children ค่ะนะคะคือรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยได้ประกาศโครงร่างนะคะที่ชี้ให้เห็นถึงกลไกการบริหารแบบมาเป็นชุดเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะรับประกันความปลอดภัยในชีวิตของเด็กๆนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การยุติการใช้ความรุนแรงนะคะการล่วงละเมิดและการยกเลิกหรือว่าการกำกับนะคะไม่ให้บังคับใช้แรงงานเด็กอีกต่อไปนะคะความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่จะให้เด็กๆทุกคนในเวียดนามเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเด็กนะแล้วก็ยังเป็นการให้โอกาสเด็กๆค่ะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะคะในช่วงต่อไปของชีวิตค่ะการตัดสินใจครั้งนี้นะคะซึ่งออกมาเป็นมาตรการแบบเป็นทางการเนี่ยก็ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรีนะคะของเวียดนามค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับชาติว่าด้วยเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กและการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้แรงงานเด็กและก็ลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กโดยมาตรการนี้นะคะมีระยะเวลาตั้งแต่ปี2026ซึ่งก็คือปีนี้นะคะ2569ไปจนถึงปี2030หรือพ.ศ. 2573ค่ะ
0: ครับผมก็เวียดนามเนี่ยเขาก้าวหน้ามากเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงหรือว่าเข้าไปสู่เรื่องอะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ผู้ปกครองก็จะต้องดูแลกัน
1: พี่ต้นขาโครงการนี้เขามีการตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่าเมื่อบังคับใช้มาตรการนี้แล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้ก็คือจะต้องลดการใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือว่าลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กให้เหลือต่อปีไม่ถึง 5% ค่ะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะต้องลดการบังคับใช้แรงงานเด็กอายุระหว่าง5ขวบถึง17ปีให้เหลือต่ำกว่า 1.1% เอาอันนี้ก็เป็นการตั้งเป้าที่ชัดเจนมากก็พอมีเป้าหมายกำหนดปุ๊บก็จะต้องเดินไปให้ถึงเป้านั้นล่ะค่ะ
0: ผ่านให้ไกลไปให้ถึงนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องของ DIMP EAGA คืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพ

0: ไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอีกสักครู่เราจะไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจค่ะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องบิมพิก้าคืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจไปติดตามกับอาจารย์กันเลยค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
5: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะอาจารย์ค่ะ
5: ครับ
3: หลายคนสงสัยรวมทั้งเจเจด้วยเช่นกันนะคะบิมพิก้าคืออะไรคะอาจารย์
5: ครับบิมพิก้านะครับเป็นตัวย่อนะครับแยกออกเป็นสองส่วนนะครับก็คือ BIMP นะครับ B ก็บรูไน I อินโดนีเซีย M มาเลเซียนะครับแล้วก็ P ก็คือฟิลิปปินส์นะครับส่วน EAGA เนี่ยก็คือ East ASEAN Growth Area นะครับเขาเป็นการรวมกลุ่มกันในระดับอนุภูมิภาคนะครับของพื้นที่ของอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงตลาดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แหล่งพลังงานแหล่งวัตถุดิบมหาศาลนะครับตลาดขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนนะครับอินโดนีเซียเนี่ยมีประชากร288ล้านคนนะครับฟิลิปปินส์อีกเกือบ120ล้านคนนะครับมาเลเซีย37ล้านคนนะครับติมอร์เลสเต้อีก 1.5 ล้านคนนะครับแล้วก็บรูไนดารุสซาลามอีกเกือบ 500,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีประชากรรวมกันประมาณ450ล้านคนนะครับอาเซียนเรามีประชากร650ล้านคน450ล้านคนเองเนี่ยก็มาจากพื้นที่ตรงนี้นะครับทรัพยากรไม่ต้องพูดถึงนะครับมหาศาลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณต้นกับคุณเจเจจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราแตกกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วเราก็บอกว่าแหมถ้าเป็น CEO of ASEAN เนี่ยไม่สามารถพลาดโอกาสในการมองหาโอกาสการค้าโอกาสการลงทุนตรงนี้ได้นะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่าเอ๊ะไอการโอกาสการค้าการลงทุนตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมันมี4เรื่องนะครับที่เราต้องสนใจเกี่ยวกับ BIMP ACA อย่างแรกสุดเลยก็คือสิทธิประโยชน์ด้านการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับนักลงทุนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตั้งฐานการผลิตนะครับหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าบรูไนดารุสซาลามเองกำลังทำระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิงบรูไนใช่ไหมครับที่จะเชื่อมโยงจีนโดยใช้การขนส่งทางทะเลเข้าสู่ท่าเรือโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นบนเกาะเดียวนี่แหละเกาะที่มาเลเซียเรียกว่าบอร์เนียวอินโดนีเซียเรียกกาลิมันตันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของซาบาสารวักของมาเลเซียใช่ไหมครับบรูไนของบรูไนใช่ไหมแล้วก็กาลิมันตันของอินโดนีเซียแล้วมันยังเชื่อมกับพื้นที่แถวๆซูลูมินดาเนาพาลาวันของฟิลิปปินส์ได้อีกเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นโอกาสนะครับในการที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบข้อตกลงการค้าอย่างเช่นอาร์ติก้าอาเซียนเทรดอินดัสทรีอะกรีเมนต์นะครับอาร์ติซ่าอาเซียนเทรดIn Services Agreement นะครับในอนาคตเรากำลังพูดถึง DEFA นะครับ Digital Economic Framework Agreement นะครับเพราะนั้นในกรอบของอาเซียนเองเนี่ยการมองพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยบิมพิก้าจะให้สิทธิ

0: ีประโยชน์เพิ่มเติมมากมายนะครับเท่านั้นยังไม่พอแต่ละประเทศเองเนี่ยยังมีสิทธิประโยชน์ที่เป็นโอกาสของแต่ละประเทศอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นบรูไนดารุสลามเนี่ยถ้าคุณไปลงทุนคุณไม่ต้องเสียภาษีนะครับภาษีนิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยคุณไม่ต้องเสียนะครับเท่านั้นยังไม่พอคุณไม่ต้องเสียภาษีอย่างเช่น capital gain tax ด้วยนะสมมติคุณไปลงทุนแล้วคุณมีกำไรคุณมีมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องเสียนะครับแล้วถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งนาทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้ทรัพยากรแล้วถูกต้องไหมทุกอย่างมันอยู่บนคลาวด์คอมพิวติ้งแต่สิ่งที่คุณต้องการมากกว่าก็คือคุณต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพคุณต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงประเทศอย่างบรูไนดารุสลามเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ส่งเสริมการลงทุนนะครับไม่ใช่แค่ให้ภาษีเขาให้เงินคุณเริ่มต้นสตาร์ทอัพลงทุนได้เลยนะครับเขาวางแผนประเทศเขาให้กลายเป็นคล้ายๆแซนด์บ็อกซ์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเองพื้นที่กาลิมันตันเนี่ยกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นปริมณฑลของเมืองหลวงแห่งใหม่ IKN นุสันทาราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสิทธิพิเศษในการที่จะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ตรงนี้นะครับเรากำลังพูดถึง tax holiday แล้วก็พูดถึง tax allowance นะครับก็คือการให้เครดิตภาษีที่มากกว่าภาษีจริงรายได้จริงนะครับแล้วพูดถึงการยกเว้นภาษีนะครับเช่นเดียวกันนะครับซาบาซาราวักแล้วก็มินดาเนาของฟิลิปปินส์ของมาเลเซียเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการยกเว้นอากรขาเข้าถ้าคุณจะเอาเครื่องจักรอย่างเช่นแหมมีโครงโรงงานอยู่แล้วในประเทศไทยอย่างเงี้ยเอาเครื่องจักรเก่าไปลงในพื้นที่ตรงนี้ดีไหมไม่ต้องเสียภาษีด้วยแล้วอัปเกรดโรงงานในประเทศไทยเราก็จะมีพื้นที่การลงทุนพื้นที่การผลิตแล้วก็ครอบคลุมตลาดได้ทั้งอาเซียนบนบกแล้วก็อาเซียนในน้ำนี้เป็นต้นนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมศักยภาพสูงอุตสาหกรรมศักยภาพสูงเนี่ยเราแตะไปบ้างแล้วแหละในสัปดาห์ที่แล้วก็คือบิมเพกาเนี่ยมันเหมาะมากในเรื่องของประมงเกษตรแปรรูปนะครับไปจนถึงอาหารฮาลาลซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนก็ส่งเสริมนะครับอีกอุตสาหกรรมนึงซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความเชี่ยวชาญก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีน้ำเงินอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียวนะครับถ้าลงทุนในพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมจะเป็นโซลาร์เซลล์จะเป็นไบโอแมสนะครับจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนเซอร์คูลาร์อีโคโนมีจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศเหล่านี้ให้การต้อนรับนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการค้าที่เป็นเรื่องของการค้าบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของห่วงโซ่อุปทานทางด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเรื่องที่3ก็คือโลจิสติกส์นะครับเราเห็นแล้วแหละว่าเขามีความพยายามในการเชื่อมโยงเรื่องของเวสต์บอร์เนียลอีโคโนมิคคอริดอร์ในการที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าด้วยกันเราเห็นความเชื่อมโยงของบรูไนกับจีนนะครับเราเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ที่เรียกซูลูซูลาเวสีอีโคโนมิคคอริดอร์นะครับเราเริ่มเห็นนะครับข้อตกลงที่จะสนับสนุนให้เกิดการเดินเรือที่จะกระจายสินค้าจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันเท่านั้นยังไม่พอไอ้โครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นพื้นที่เป้าหมายของถ้าไม่ใช่นักลงทุนไทยมันเป็นที่เป้าหมายของนักลงทุนเกาหลีนักลงทุนจีนนักลงทุนญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Asian Development Bank ที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นก็มีเงินทุนพิเศษสำหรับสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นี้นะครับมีโครงการพิเศษของเกาหลีนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าบิมเพียก้า ROK Corporation Fund BKCF เพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าถ้ามอง4ข้อแบบนี้เนี่ยนะถ้าเราประเทศไทยเราอยู่ใกล้แค่นี้เราใกล้ชิดแค่นี้เราได้สิทธิประโยชน์จากอาเซียนด้วยแล้วเราไม่เข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็พลาดของดีใกล้ตัวเพราะนั้นเราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเรื่องพวกนี้บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาเรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตรที่ทางสถานีกำลังจัดใช่ไหมครับCEO of ASEAN รุ่นที่3อย่างเงี้ยนอกจากจะได้เครือข่ายที่จะเป็นเพื่อนในการไปดูงานไปลงทุนไปอะไรต่อมีอะไรด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการที่เข้ามานั่งคุยกันเรื่องพวกนี้ด้วย
1: ครับอย่างพวกที่เป็นสมมุติถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยของเราเนี่ยเขาจะเข้าไปตรงนี้ได้อะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: อย่างแรกสุดเลยคือผู้ประกอบการขนาดย่อยเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพพอไม่ได้มีสเกลพอที่จะลงทุนขนาดใหญ่ถูกไหมฮะดังนั้นการมองตลาดขนาดเล็กๆที่มีอำนาจซื้อสูงแล้วเขาก็นิยมชมชอบสินค้าและบริการจากประเทศไทยอย่างเช่นบรูไนอย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอ้ยตลาดแค่ 500,000 คนเองจะมีอะไรเหรอแต่ปรากฏ 500,000 คนนี้ชอบมาเมืองไทยมากนะครับชอบกินของไทยใช้ของไทยมากนะครับ

0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะสัมภาษณ์คุณแฟรงกี้ชานไปนะคะแล้วคุณแฟรงกี้ชานก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งงานเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่2สิงหาคมนี่เองก็คืองาน Thailand Bazaar และสัปดาห์วัฒนธรรมนะครั้งที่10ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่10แล้วเนี่ยคุณแฟรงกี้ชานก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยชื่นมื่นมากเลยแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งที่คุณแฟรงกี้บอกว่านโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันสามารถเริ่มได้ง่ายมากเลยเริ่มกันที่ภาคประชาชนอันนี้อาจารย
1: ์
0: มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไรคะ
1: เห็นด้วยเต็มที่ครับคือจริงๆเนี่ยคนในภูมิภาคนี้เอาจริงนะฮะเฟรนลี่มากๆแล้วเขาเองเนี่ยมีพื้นฐานเขามีความรู้เขามีความเข้าใจในเรื่องของประเทศไทยอยู่แล้วคำที่เป็นคำพื้นฐานของคนไทยเนี่ยเขาเข้าใจหมดนะครับคำว่าสวัสดีคำว่าสบายสบายคำว่าไม่เป็นไรคำเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้คุ้นชินนะครับในมาเลเซียในอินโดนีเซียในบรูไนในฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าคนไหนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกๆในชีวิตเนี่ยที่ที่เขาเลือกไปมีอยู่แค่2ที่เองครับถ้าไม่ใช่สิงคโปร์ก็ประเทศไทยครับแล้วเขาก็รู้สึกแฮปปี้กับประเทศไทยมากว่าโอ้ยของกินอร่อยใช่ไหมครับเป็นมิตรกับศาสนาอย่างเช่นอิสลามอย่างเงี้ยเรามีห้างสรรพสินค้าที่ทุกแห่งเลยมีอาหารฮาลาลให้ทานใช่ไหมครับมีพื้นที่ให้เขาได้สวดมนต์ทำละหมาดลักษณะแบบนี้เราเปิดกว้างเรามีโรงแรมที่ออกแบบมาให้บริการสำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะเราเริ่มมีบริการทางการเงินที่ตรงกับหลักการชารีอะห์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นในความเชื่อมโยงภาคประชาชนที่เริ่มเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวการมาเรียนหนังสือการประทับใจในบริการการประทับใจในความมีน้ำใจของพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นรากฐานที่จะเปิดไปสู่โอกาสการค้าการลงทุนในอนาคตได้นะครับผมมีลูกศิษย์นะครับไปลงทุนอยู่ในเรามองคือผมคิดว่าที่ที่คนหลายๆคนมองข้ามคือบรูไนเพราะว่าตลาดมันเล็กมีประชากรไม่ถึง 500,000 คนแต่ว่าผมมีลูกศิษย์ที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไปเปิดร้านเครื่องดื่มชายี่ห้อดังของประเทศไทยไปเป็นแฟรนไชส์ใหญ่เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ในบรูไนเลยเขาเปิดสาขาแล้ว3สาขาแล้วแค่3สาขาเนี่ยเขาสามารถที่จะครอบคลุมการให้บริการกับตลาดทั้ง 400,000 ประชากรได้โดยที่เขาไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะมียอดขายที่ขยายตัวได้ตลอดลองนึกภาพดูว่านี่แค่1แฟรนไชส์ของประเทศไทยอ่ะในขณะที่ประเทศไทยเราเองมีบริการมีของกินมีของใช้มีสินค้าต่างๆนานาที่เหมาะสมที่จะเอาเข้าไปตลาดพวกนี้มีเยอะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่แตกต่างกันกำลังซื้อเขามากกว่าไปซ้ำแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ผมเองก็พยายามที่จะขยายตลาดต่อว่าเอ๊ะอย่ามองแค่บรูไนอย่างเดียวมองข้ามพรมแดนไปที่ซาบาสารวักของมาเลเซียด้วยไหมมองข้ามพรมแดนไปที่อินโดนีเซียแต่ว่ายังอยู่ในเกาะบอร์เนียวซึ่งมีพื้นที่ของ3ประเทศรวมกันด้วยได้ไหมลักษณะแบบนี้มันยังเป็นโอกาสทางการค้าโอกาสทางการลงทุนที่บางคนใช้คำว่าอันซีนครับคือมันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นไอ้การมาค่อยๆ คุยกันค่อยๆ คลี่กันว่าเอ๊ะแต่ละประเทศมันมีอะไรน่าสนใจมีเรื่องอะไรบ้างจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะในกลุ่มบิมเพียกานะครับประเทศใกล้เคียงที่ถือเป็นอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรด้วยอย่างเช่นติมอร์เลสเต้แล้วก็แน่นอนสิงคโปร์ก็เป็นอีก2ทำเลนะครับที่มีโอกาสมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราพูดถึงการลงทุนแล้วก็การค้าที่สเกลใหญ่ผู้ประกอบการบางท่านอาจจะไม่ใช่ SME แล้วผู้ประกอบการบางท่านเป็นสเกลใหญ่พูดกันเป็นรายได้แบบหลักร้อยล้านพันล้านในแต่ละปีผมหมายถึง US dollars นะกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยมากกว่าอย่างเช่นถ้าคุณไปตั้งบริษัทที่เป็นเทรดเดอร์อยู่ในสิงคโปร์แล้วคุณมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยในประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยการเอาเงินเข้าการเอาเงินออกการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของภาษีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสิงคโปร์เขามีตลาดรองรับเขามีเครื่องมือทางการเงินรองรับเขามีกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยให้พร้อมที่จะตั้งบริษัทเทรดเดอร์ในการที่จะเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งในการที่จะเป็นคนออกไปทำแผนธุรกิจได้ง่ายกว่าสะดวกกว่า ตลาดอย่างเช่นประเทศไทยด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นการมองเป็นเครือข่ายเนี่ยข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือบางประเทศมันขาดบางอย่างอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยกฎระเบียบในการเป็นบริษัทเทรดเดอร์มันดีแต่ถ้าจะไปตั้งแมนูแฟคเจอร์หรือไปตั้งฐานการผลิตมันแพงเกินไปเพราะฉะนั้นลองนึกภาพถ้าคุณ

0: างฐานการผลิตในไทยในมาเลเซียในอินโดนีเซียแล้วมีเทรดเดอร์คอมพานีอยู่ในสิงคโปร์แบบนี้คุณจะได้ของดีจากทุกประเทศมารวมกันแล้วใช้อาเซียนเป็นเครือข่ายแล้วพอใช้อาเซียนเป็นเครือข่ายเนี่ยคุณนับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดรวมกันของหลายๆประเทศได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสินค้าของคุณที่เดิมเวลาคุณส่งไปประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นส่งไปประเทศอย่างเช่นเกาหลีส่งไปประเทศอย่างเช่นจีนคุณอาจจะไม่ได้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าเพราะว่าคุณไม่ได้กดถิ่นกำเนิดแต่พอคุณรวมกดถิ่นกำเนิดแล้วเรามีข้อตกลงทางการค้าอย่างเช่น RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership คุณบอกว่าโอ้คุณผลิตสินค้าส่วนนี้จากไทยคุณผลิตสินค้าส่วนนี้จากอินโดนีเซียคุณมีส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่มจากบริการที่สิงคโปร์รวมกันคุณได้ถิ่นกำเนิดเกินกว่าที่เขากำหนดคุณเข้าตลาดออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นจีนได้โดยภาษี 0% เรื่องแบบนี้ครับคือเรื่องที่นักธุรกิจที่เขาช่ำชองที่เขาเรียนรู้เรื่องของเครือข่ายซัพพลายเชนระดับนานาชาติเนี่ยเขาใช้ประโยชน์กันนานแล้วแต่คำถามคือจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กผู้ประกอบการขนาดกลางของเราเนี่ยเริ่มมีโอกาสและเข้าใจถึงการใช้โอกาสแบบนี้เพื่อต่อยอดและเพิ่มศักยภาพแบบนี้บางทีมันอาจจะต้องลงทุนมานั่งเรียนหนังสือด้วยกันบางทีมันอาจจะต้องลงทุนมาสร้างเครือข่ายทั้งเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจด้วยกันเครือข่ายกับนักวิชาการเครือข่ายกับสื่อมวลชนที่จะช่วยในการที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าของคุณกิจกรรมของคุณถูกต้องไหมเพราะนั้นอย่างกลุ่ม Morning ASEAN เนี่ยเรามีผู้สื่อข่าวเรามีคนที่จะช่วย PR สินค้าและบริการของคุณอยู่ในทุกประเทศอาเซียนแบบนี้มันก็เลยทำให้หลักสูตรอย่างเช่นCEO of ASEAN เนี่ยมันกลมกล่อมแล้วพอมันกลมกล่อมเนี่ยมันก็ consistency แล้วถูกไหมมันมีรุ่น1มาแล้วมันมีรุ่น2มาแล้วตอนนี้มันมีรุ่น3เพราะฉะนั้นนอกจากความรู้นอกจากเครือข่ายที่ได้เครือข่ายระหว่างรุ่นเองรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยมันก็ช่วยทำมาหากินกันไปอีกครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ยังไม่
0: เนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือที่คุณเจเจถามมาว่าไอ้เครือข่ายแบบภาคประชาชนต่อภาคประชาชนน่ะมันทำอะไรได้บ้าง
1: สำคัญจริ
0: งๆนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงหน่วยงานรัฐเลยแม้แต่อย่างเดียวเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าท่านไหนนะคะยังลังเลยังคิดอยู่ว่าจะสมัครดีหรือไม่นะคะกับคอร์ส MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยคือฟังจากอาจารย์ปิติแล้วขนาดเจเจเป็นผู้จัดรายการเนี่ยยังอยากจะไปร่วมเรียนด้วยเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทแต่สิ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จะสมัครเข้าร่วมรายการนี้นะโครงการนี้เนี่ยได้มากกว่านี้อีกนะคะอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
0: ถูกต้องครับผมคิดว่าเราเองคงจะต้องมองโอกาสในอาเซียนให้มากขึ้นนะครับเพราะว่านี่คือตลาดที่มันสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองเรามีจุดอ่อนเขาจะมีจุดแข็งมาปิดเขามีจุดอ่อนเรามีจุดแข็งไปปิดแล้วพอเราไปด้วยกันเนี่ยโอ้โหพลังมันมหาศาลจริง
1: ๆมีแต่ได้กับได้นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับครับสวัสดีคร
1: ับ ลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ผมก็ลาไปพร้อมกันครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่5 สิงหาคม 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะโดยทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันว่าบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับชาวเมียนมาค่ะโดยเข้าตรวจค้นเป้าหมาย25จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านหรือผู้รับรอง2รายและคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์อีก12รายพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้คนเมียนมาโดยมิชอบหลังสืบสวนและตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำผิดชัดเจนอย่างน้อย12คนทั้งหมดถือสื่อเดินทางเมียนมาอยู่แล้วส่วนการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมในครั้งนี้ตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายและมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็นแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆมาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์หรือเรียกว่าขบวนการฟอกแรงงานโดยจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องออกบัตรเลขศูนย์ไปแล้วกว่า700ใบมีค่าดำเนินการ 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนค่ะหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่นะคะบิ๊กรานและนพสินทลายแก๊งบัตรหัวศูนย์จับ17เจ้าหน้าที่เจ้าบ้านเมียนมาผนึก DSI ปกครองปปง.ค้นแม่สอด25จุดทำไปแล้ว700ใบรีด 40,000 ถึง 100,000 ต่อคนทลายบัตร10ปีเถื่อนตำรวจส่วนที่กำลังฝ่ายปกครอง DSI ปปท.ปปง.เปิดปฏิบัติการบุคคลเป้าหมาย25จุดในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตะครุบ3เจ้าหน้าที่รัฐ2เจ้าบ้านและผู้รับรองและแรงงานเมียนมาสวมสิทธิ์12รายแฉออกบัตรเลขศูนย์ไปแล้วกว่า700ใบเก็บค่าหัว 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเจ้าหน้าที่จ่อขยายผลลากคอมาดำเนินคดียกขบวนการค่ะพร้อมกับภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ผู้แทนกรมการปกครอง DSI ปปท.ปปง.เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าบ้านและแรงงานเมียนมาสวมบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
1: ครับมาดูความคืบหน้าผลโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ณทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อตรวจสอบและสรุปรายงานเอกสารหลักฐานก่อนส่งต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการโดยเร็วซึ่งผลจากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องเกิดขึ้นเกือบทุกขั้นตอนมีหน่วยงานรัฐข้าราชการผู้ใหญ่และบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการทุจริตมากกว่า100คนโดยย้ำว่าเป็นการสืบสวนครั้งนี้นะครับทำเพื่อกู้ภาพลักษณ์ของระบบราชการท้องถิ่นส่วนผู้กระทำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายสำหรับแนวทางในการแก้ไขและความเสียหายที่เกิดขึ้นครับรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบครั้งนี้จำเป็นต้องมีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากเกิดข้อบกพร่องร้ายแรงจนสร้างความเสียหายแก่รัฐโดยมอบหมาย ายให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการต่อเพื่อพิสูจน์เจตนาของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลพร้อมดำเนินการทางแพ่งกับคู่สัญญาขณะที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบในกรอบเวลา30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังที่มีการรับรองการบรรจุเกินจำนวนจริงไปจนถึงขั้นตอนหลังการสอบครับที่ตรวจพบการแอบแก้ไขใบคะแนนและการรับประกาศรับรองผู้ที่ผ่านการสอบโดยมิชอบจึงเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในทางแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมครับส่วนทางด้านของนายอดิศร นวนนท์ครับนักวิชาการด้านการศึกษาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของคดีนะครับโดยมองว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรแสดงท่าทีหรือว่าให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ทำให้สังคมเข้าใจว่าเป็นการตัดตอนคดีเนื่องจากเหตุการณ์โกงข้อสอบครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและคาดว่าจะยังมีผู้ร่วมขบวนการอยู่เบื้องหลังอีกมากนายกรัฐมนตรีจึงต้องลงมากำกับและติดตามผลการสืบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดทั้งหมดและก็สร้างความกระจ่างให้แก่ประชาชนครับมีพาดหัวข่าวในมติชนและก็แนวหน้านะครับมติชนบอกว่าประกรณ์ถกคกก.สรุปโกงข้อสอบข้าราชการพบบกพร่องทุกขั้นตอนมีเอี่ยวเกินร้อยคนส่งต่อนายกเช็ดบิลต่อชี้ทำผิดก็กำไครกำมันชงมหาดไทยเคาะสอบใหม่บิ๊กตายแฉบรรจุเกินอัตราเล็งเสนอฟันวินัยแพ่งอาญาส่วนแนวหน้านะครับบอกว่าประกรณ์สรุปโกงสอบบิ๊กข้าราชการเอี่ยวส่งชื่อให้นายกฟันมีคนนอกอีกกว่าร้อยพิรุธเกือบทุกขั้นตอนชี้กำไครกำมันประกรณ์สรุปแฟ้มโกงข้อสอบท้องถิ่นส่งต่อให้นายกฟันต่อชี้มีข้าราชการเอี่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องนับร้อยลั่นเรื่องนี้หนังยาวไม่จบแต่ต้องจบเผยทุกอย่างกำไครกำมันครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะที่ศาลฎีกาถนนราชดำเนินในค่ะศาลนัดตรวจหลักฐานคดีระหว่างคณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติผู้ร้องกับ44ส.ส.พรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากที่ทั้งหมดลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ศาลสอบคู่ความทั้ง2ฝ่ายแล้วเห็นควรกำหนดวันไต่สวนพยานผู้ร้องจำนวน4นัด9ปากโดยนัดไต่สวนพยานปากแรกวันที่25สิงหาคมนี้ส่วนพยานผู้คัดค้านจำนวน60ปากกำหนดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรกวันที่3พฤศจิกายน2569และนัดสุดท้ายในวันที่18พฤษภาคม2570ก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะคดี44ส้มลากยาวกลางปี70ศาลฎีกาตรวจหลักฐานคดี44อดีตส.ส.ก้าวไกลไต่สวนพยานปากสุดท้าย18พฤษภาคมปีหน้าก่อนนัดตัดสินทนายเผยแบ่งพยาน3กลุ่มผู้คัดค้านนักวิชาการและผู้รู้เห็นเหตุการณ์แย้มพิธาและเท้งขึ้นเบิกความเองยัน60ปากไม่ใช่ยื้อเวลาขอบคุณศาลเปิดโอกาสสู้คดีเต็มที่ค่ะ
1: ครับทางด้านของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็จัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.โดยนำอดีตผู้ตรวจการกกต.ร่วมเปิดหลักฐานคลิปวิดีโอและก็พฤติการทุจริตทั้งเรื่องของการส่งโพยใบสั่งการปล่อยให้เอาเอกสารกระดาษเข้าไปในรอบไข้นะครับและการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่เป็นเท็จพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกต5พฤติกรรมของกกต.ที่อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157โดยเรียกร้องให้กกต.เปิดหีบลงคะแนนเพื่อพิสูจน์ความจริงและเร่งส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาโดยเร็วครับในขณะที่ความคืบหน้าคดี Forex นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม47รายล่าสุดนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะครับส.ส.พรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มรัฐภูมิได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทั้งในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงิน ที่เป็นการช่อโกงประชาชนตามความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และความผิดฐานฟอกเงินโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายภาวุฒิพบเงินเพิ่มขึ้นจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนอกจากนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างการตรวจค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRS Global นะครับเพื่อขยายผลหาเบาะแสเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นทั้งนายภาวุฒิและฟิล์มรัฐภูมิได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวโดยไม่วางหลักทรัพย์นะครับและให้เวลาในการเตรียมพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมภายในเวลา2สัปดาห์ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เหลืออีก37รายครับจะทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในเดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์นี้ด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำครับออกมาสยบข่าวลือเรื่องของดีลลับโมนาโกโดยเน้นย้ำชัดนะครับว่าการเดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านมาเป็นการไปพักผ่อนกับครอบครัวเท่านั้นไม่ได้มีการนัดหรือว่าไปพบพูดคุยทางการเมืองกับนายทักษิณชินวัตรหรือว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธข่าวการประสานงานกับกลุ่มส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือข่าวลวงไม่ใช่ข่าวลับนะครับสำหรับทิศทางการเมืองของพรรคกล้าทำร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าปัจจุบันพรรคทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนเป็นหลักส่วนกรณีที่พรรคประชาชนส่งสัญญาณไมตรีทางการเมืองนั้นตัวเองก็มองว่าเป็นเรื่องก่อนการเลือกตั้งได้ลืมไปหมดแล้วการเมืองสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเสมอหากทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในแนวหน้าครับ DSI ฟันข้อหาหนักสั่งฟ้องภาวุฒิพบเส้นเงินเพิ่ม33ล้านการเมืองเดือดจัดฝ่ายค้านซีกส้มไล่ขย่มคดีหัวสวภาคพิเศษลากอดีตผู้สมัครร่วมวงเปิดคลิปซัดกกต.รู้เห็นแต่ไม่จัดการด้านผลิตสรุป5พฤติกรรมไม่ไว้วางใจดักคออย่าฟอกขาวเป่าคดีด้าน DSI จัดหนักภาวุฒิพร้อมพวกสั่ง7ข้อหาหนักช่อโกงฟอกเงินฟอเร็กพบเส้นเงินเพิ่ม33ล้านบาทส่วนธรรมนัสโต้สูตรแดงเขียวส้มแค่ข่าวลวงครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีป๋อง5ศพค่ะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะคดีที่นายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีและนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีร่วมกับพวกก่อเหตุอุ้มฆ่าอำพรางเหยื่อต่อเนื่อง5ศพในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะแหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรมนะคะได้พูดถึงโทษประหารชีวิตว่าประเทศไทยไม่มีการบังคับโทษประหารมานาน9ปีนับตั้งแต่ปี2561ซึ่งหากภายในปี2570ที่จะครบ10ปี ประเทศไทยยังไม่มีการบังคับโทษประหารจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่การยกเลิกโทษประหารไปโดยปริยายตามที่ลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยปริยายทางกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงหารือร่วมกันมีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ภายในปี2570นะคะประเทศไทยอาจจะมีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตอีกครั้งอย่างไรก็ตามการบังคับโทษประหารชีวิตนั้นนักโทษเด็ดขาดที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตก็ยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งผลการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของแต่ละรายไม่ได้มีกรอบเวลาหรือลำดับอย่างเป็นทางการเพราะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจที่มิอาจก้าวล่วงได้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องรอดูว่าการทูลเกล้าของนักโทษเด็ดขาดที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตจะมีรายใดบ้างหรือไม่ที่ผลฎีกาจะให้บังคับโทษประหารชีวิตหรือไม่ให้บังคับโทษประหารแต่หากฎีกาตกก็หมายความว่าผู้ต้องขังรายนั้นจะต้องถูกบังคับโทษประหารต่อไปค่ะส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงกรณีที่พยานออกมาเปิดเผยนะคะว่านายป๋องเนี่ยเคยเป็นนิ้วของตำรวจว่าหลังจากมีข้อสงสัยดังกล่าวจึงสั่งการให้ผู้กำกับการสน.ทองหล่อรับคำร้องทุกข์จากผู้ที่ให้ข้อมูลและถูกกระทำก่อนประสานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบกับทางสภ.ห้วยใหญ่ย้อนหลังช่วงปี 56-59 ว่าบุคคลนั้นคือใครซึ่งขอยืนยันว่าถ้ารู้ตัวและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการไปใช้จ้างวานกลุ่มบุคคลพวกนี้เราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดแม้เกษียณอายุแล้วและขอย้ำว่าการที่ตนเองพูดไม่ได้หมายความว่าจะไปปกป้องตำรวจที่ไปใช้นายป๋องเพราะจริงเท็จแค่ไหนยังไม่รู้แต่ตนเองพูดถึงภาพรวมทั่วไปในการทำงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะยกเคสไอ้ป๋อง5ศพกรรมาธิการจ่อฟื้นประหารบิ๊กต่ายสั่งสอบปมใช้เป็นนิ้วตำรวจคดีพลิกสาวชัยภูมิหายตัวปริศนาพร้อมจักรยานยนต์ยังมีชีวิตน้องชายวันถูกแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าชิงทรัพย์ร่อร้องการจอมพลังจี้ตำรวจบางละมุงเร่งคลี่ปมฉงนจนพบตัวถูกคนป่วยจิตทำร้ายนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเศร้าญาติรับร่างพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินวอนประหารฆาตกรให้ตายตกตามกันด้านกระทรวงยุติธรรมแย้มไทยมีแนวโน้มมาคับโทษประหารชีวิตในปี70แต่ขึ้นอยู่กับผลขอฎีกาพระราชทานอภัยโทษของตัวนักโทษเด็ดขาดขณะที่อนุกรรมาธิการสภาเตรียมยกเคสคดีไอ้ป๋องฆ่า5ศพโทษประหารชีวิตถกเข้มสัปดาห์หน้าค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ข้อมูลส่วนบุคคลนายกแล้วก็บิ๊กราชการมหาดไทยรั่วไหลเป็นวงกว้างครับนายธนวัฒน์เกื้อวัฒนพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีภาคเอกชนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลและภาพถ่ายติดบัตรของข้าราชการระดับสูงรั่วไหลครั้งใหญ่นะครับโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมีทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมการปกครองนะครับซึ่งก็มีทั้งข้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านข้อมูลทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลและรูปถ่ายหน้าตรงนะครับโดยกังวลว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกขบวนการมิจฉาชีพเอาไปตัดต่อทำสำเนาบัตรประชาชนปลอมเพื่อใช้แอบอ้างทำนิติกรรมหรือว่าก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ได้ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งเข้าตรวจสอบเพื่อหาต้นตออย่างเร่งด่วนแล้วครับด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาชี้แจงว่าขณะนี้กรมการปกครองในฐานะเจ้าของข้อมูลกลางอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยจากการพูดคุยกับอธิบดีกรมการปกครองครับก็ยืนยันว่าข้อมูลไม่ได้หลุดออกจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองอย่างแน่นอนแต่ว่าอาจจะหลุดจากการที่หน่วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันเช่นเดียวกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ารูปถ่ายที่หลุดออกมาเป็นภาพจากบัตรประชาชนซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดจากการเสียบบัตรประชาชนทำ ธุรกรรมในสถานที่ต่างๆโดยได้สั่งการให้ตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องเสียบบัตรเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าหลุดมาจากที่ใดครับส่วนทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปิดเผยถึงข้อสังเกตเรื่องข้อมูลที่อาจจะหลุดจากกรมการขนส่งทางบกนะครับบอกว่าเบื้องต้นพบข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กระทรวงจัดเก็บไว้คาดว่าจะรั่วไหลอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ API ที่เปิดให้หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงฐานข้อมูลจึงได้สั่งการให้ปิดระบบเชื่อมต่อ API ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์เข้าไปตรวจสอบระบบพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่หลุดไปไม่สามารถเอาไปใช้โอนกรรมสิทธิ์รถได้แต่ก็ขออภัยประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมืออย่าหลงเชื่อผู้ที่ติดต่อแอบอ้างในนามของกระทรวงคมนาคมครับด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีนะครับก็มอบหมายสำนักงาน PDPC ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ตรวจสอบพร้อมกับชี้แจงความในการดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ขณะที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์ครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและย้ำเตือนว่าการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปเผยแพร่ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมีพาดหัวในแนวหน้าครับข้อมูลมหาดไทยหลุดยับข้อมูลส่วนตัวรูปติดบัตรนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารโดนเกือบหมดผู้เชี่ยวชาญชี้รอยรั่วอาจจะเกิดจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับสิทธิ์เชื่อมต่อข้อมูลวรสิทธิ์สั่งตรวจสอบหลุดจากหน่วยงานใดคาดโดนล็อกเป้าชี้ข้อมูลดิจิทัลตรวจสอบย้อนหลังได้ปลัดมอทอเผยมีแค่รูปตัวเองหลุดว่อนลงโลกโซเชียลเป็นภาพจากบัตรประชาชนจากการทำธุรกรรมคมนาคมสั่งปิดระบบเชื่อมต่อ API ทุกช่องทางหลังพบข้อมูลผู้ถือครองรถยนต์รั่วไหลเร่งประสานตำรวจไซเบอร์สมกช.ล่าตัวแฮกเกอร์รัฐมนตรีดีอีเผยแจ้งความบก.สอท.เอาผิดพวกเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีการพบการลักลอบทิ้งขยะพิษค่ะในพื้นที่ตำบลนานโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปสำรวจค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะผวาลอบทิ้งขยะพิษสระแก้วผู้ใหญ่บ้านนำทีมสำรวจตะลึง 10.2 อำเภอแจ้งเอาผิดไปแล้ว4ผวาลอบทิ้งขยะพิษโผล่สระแก้วจุดใหม่ผู้ใหญ่บ้านนำทีมสำรวจเห็นตามตาหลังรองผู้ว่าออกมาระบุพบทิ้งไปแล้ว10จุดครอบคลุม4ตำบล2อำเภอแจ้งความเอาผิดเจ้าของที่ดินไปแล้ว4รายจังหวัดงัดมาตรการเร่งด่วนมีคำสั่งให้ตำรวจฝ่ายปกครองตั้งจุดสกัดบนถนนสายหลักสายรองทั้งกลางวันกลางคืนป้องกันเต็มที่พร้อมฝากประชาชนเฝ้าระวังคอยเป็นหูเป็นตาและสำนักงานสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่7ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินวัดค่าอากาศไปประเมินแล้วค่ะ
1: ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางไปที่อินโดนีเซียนะครับมีการหารือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทั้ง2ฝ่ายก็ตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้พุ่งสูงถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 760,000 ล้านบาทภายในปี2573ครับโดยไทยพร้อมขยายการส่งออกสินค้าเกษตรเชิญชวนเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในไทยแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ตลาดโลกนะครับในขณะเดียวกันก็ยกระดับความตกลงความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ในด้านของการท่องเที่ยวครับทั้งสองประเทศก็ยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเปิดเส้นทางบินตรง2เส้นทางใหม่ได้แก่กรุงเทพจาการ์ตาภูเก็ตบาหลีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนพร้อมเห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนอนุทินจับมือประธานาธิบดีปราโบโวดันการค้าทะลุ 7.6 แสนล้านในปี73ร่วมปราบสแกมค้ายาจอบินตรงภูเก็ตบาหลีภูเก็ตกรุงเทพจาการ์ตาด้วยทอสชูสินเชื่อโซล่ารูฟครับ
0: ในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีความคืบหน้าของขั้นตอนการนำร่างของฮาลุนโซโล่กลับประเทศไทยค่ะเป็นภาพเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีเผยความคืบหน้าขั้นตอนการบรรจุร่างฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ดังเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยเร็วๆนี้ค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่2คนร้ายนะครับแต่งกายคล้ายสตรีมุสลิมครับกราดยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตสาขามายอก็ผู้ต้องหาคดีบุหรี่เถื่อนบาดเจ็บสาหัสครับเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตปัตตานีสาขามายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับบริเวณถนนสายนราธิวาสปัตตานีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับถูกยิงด้วยปืน M16 เข้าบริเวณใต้ราวนม2นัดขวาอาการสาหัสแพทย์โรงพยาบาลมายอก็ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานีครับ
0: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะนำสื่อเจาะลึกมิติเศรษฐกิจพหุวัฒนธรรมดันสบ้าย้อยสุคิรินสู่พื้นที่โอกาสตามโครงการสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้อนรับคณะกอรมน.ในการเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขโดยนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่จริงในจังหวัดสงขลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเปิดมุมมองใหม่และสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สู่สายตาประชาชนทั่วประเทศการเดินทางครั้งนี้มีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.พร้อมด้วยทีมโฆษกกอรมน.และสื่อมวลชนทั้งทีวีสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์โดยเน้นการสำรวจพื้นที่จริงใน3มิติสำคัญทั้งการศึกษาเส้นทางการค้าการขนส่งภาคสังคมพหุวัฒนธรรมและการรักษาความมั่นคงและการสร้างสันติสุขโดยมีการตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบูเกตาพร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาปาหวยโมเดลการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านกิจกรรมการร่อนทองเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนณสถานศึกษาปอเนาะดอรีกิลอีบาดะรวมทั้งเข้าศึกษาดูงานณศูนย์สารใจสู่สันติเพื่อติดตามกระบวนการสร้างความเข้าใจและการสร้างโอกาสให้แก่ผู้หลงผิดกลับคืนสู่สังคมค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าววันนี้นะครับคุณศาสิทธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่ปฏิเสธเกี่ยวข้องกับนายป๋องหลังโซเชียลพาดพิงเป็นลูกพี่หนุนหลังนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ร้อยตำรวจตรีเกศรหรือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนแต่ออกมาเคลียร์ปมหลังโซเชียลระบุว่าเป็นลูกพี่คอยสั่งการและดูแลคดีให้นายป๋องผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีอุกชะกันโดยยอมรับว่าเคยจับกุมนายป๋องมาแล้ว 3-4 ครั้งในอดีตในข้อหารักทรัพย์ยาเสพติดข่มขืนและทำร้ายร่างกายสมัยรับราชการยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เป็นนายไม่เคยสั่งการและไม่เคยโอบอุ้มพร้อมเผยว่าตนเกิดพฤติกรรมของนายป๋องสมัยก่อนนายป๋องเป็นคนเกเรแต่ไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนปัจจุบันจะกลัวตนเองทุกครั้งที่ถูกจับกุมและไม่เคยต่อรองเมื่อถูกจับและขอประณามพฤติกรรมปัจจุบันของนายป๋องว่าโหดเหี้ยมเกินรับไหวพร้อมท้าให้ตรวจสอบประวัติการทำงานยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เคยติดต่อกันนอกเหนือจากหน้าที่ราชการนิราศทิพย์ศรีตำนักข่าวสายสมทรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุตากใบรุกบังคับใช้กฎหมายกระชับพื้นที่ติดตามอีก3คนร้ายพบร่องรอยบาดเจ็บคนพาหนีคุมตัวแล้ว11คนซักถามพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายโดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บและหลบหนีเหตุเกิดในพื้นที่สวนปาล์มอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการดังกล่าวได้ควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางอาวุธปืน HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งผลการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบของกลางอาวุธปืนและปลอกกระสุนเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสและเป็นกลุ่มคนร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมจากการสืบสวนทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์14คนซึ่งควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนยังอยู่ระหว่างการหลบหนีติดตามตัวอีก3คน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: โอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392

0: เรสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
4: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
5: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
7: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
8: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
9: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
10: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
11: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
9: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcord Radio Networkร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
12: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทางขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
9: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
9: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
13: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
9: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมท.พัทลุงค่ะจ๋าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาในชั่วโมงภาคเช้านะคะช่วงนี้ไปจนถึงภาคบ่ายนะคะ15 นาฬิกากับจ๋าจ๋ากฎชนิพานในละเขตค่ะ

0: กันในช่วงนี้นะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะพร้อมด้วยคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันนะคะสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่0746113999นะคะ
1: ไอ้2มันเป็น

0: ิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
4: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
3: ้ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ Yeah baby

็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะคะใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

มีค่ะหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะเรื่องบางจุดก็อยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคลาสแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะ

0: สูงแทนนายวุฒิไกรรีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้โดยจะเสนอให้พิจารณาเพียงรายชื่อเดียวจากผู้ที่ถูกจับตามอง2คนคือนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เสนอการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนช่างหนึ่งพยานสำคัญคดีฆาตกรรม5ศพยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป๋องแต่พลาดเองที่ให้ป๋องมาอยู่ด้วยเกือบ2เดือนรับเครียดมากถูกสังคมประณามนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: นายหนึ่งหรือช่างหนึ่งอายุ43ปีเปิดใจหลังตกเป็นพยานคนสำคัญยืนยันเป็นเจ้าของเสียงในคลิปที่โทรศัพท์แจ้งสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่หลังเห็นในป๋องและในทงกำลังทำแหละรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปเผยว่าพลาดให้ในป๋องผู้ต้องหาคดีอุกชะกันมาอาศัยอยู่ด้วยเกือบ2เดือนโดยไม่รู้พฤติกรรมโหดเหี้ยมแถมยังขโมยรถจักรยานยนต์ไปใช้ก่อเหตุและหลบหนีอีกด้วยยอมรับว่าเครียดจัดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกกระแสสังคมโจมตีและกดดันจากการสอบสวนจนเคยเอาปืนจ่อขมับเตรียมปลิดชีพตัวเองแต่โชคดีที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาและมีตำรวจมาหาที่บ้านพอดีจึงรอดชีวิตวอนสังคมเข้าใจยืนยันความบริสุทธิ์ใจชื่นชมการทำงานของตำรวจสพห้วยใหญ่และประณามพฤติกรรมโหดเหี้ยมของในป๋องพร้อมอยากให้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายนิราศทิพย์ศรีธรรมนักข่าวสมทรายงาน
0: เร่งติดตามคนร้ายชิงทองที่เชียงรายกวาดทองไป184บาทมูลค่ากว่า13ล้านบาทความคืบหน้าคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเย็นวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกคนร้ายชิงไปอย่างละเอียดแล้วผลการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้ทองรูปพรรณประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม64บาทและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม120บาทรวมทองคำที่ถูกชิงไปทั้งสิ้น184บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า13ล้านบาทหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามรวบรวมพยานหลักฐานโดยสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าจะหลบหนีข้ามแนวชายแดนอยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลขยายผลเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเค

0: เคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: มาแล้ว

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
4: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
5: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
7: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์
8: การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
7: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน

0: าสาทำความดีด้วยหัวใจ
1: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
2: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
3: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
4: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ
1: เธอแหละคือเขามีอะไรจะบอกอะ

้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะในชั่วโมงช่วงนี้ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 สนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อได้เลยที่0746113999ค่ะ

เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่า1ขวดนะคะขนาด 1,000 มลผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699 บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ0

0: ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
1: ้เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: วน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

หน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายนะคะหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านนะคะกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันนะคะจังหวัดพัทลุงค่ะเตรียมพร้อมจัดงาน397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักเมืองลุงมั่นใจนะคะในส่วนของทุกภาคส่วนนะคะร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันที่8ถึง10สิงหาคมนี้ณวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรีตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเจอกันกิจกรรมก็จะมีทั้งการประกวดการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมนะคะชุด397ปีชัยบุรีปาฏิหาริย์แห่งรักพัทลุงแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ชัยบุรีนะคะผ่านการแสดง8องค์บนพื้นที่จริงของเมืองเก่ารวมทั้งกิจกรรม7พื้นที่แห่งรักนะคะเส้นทางมงคล3สถานที่ศักดิ์สิทธิ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมซุ้มอาหารพื้นเมืองงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนจุดถ่ายภาพและการแสดงศิลปินตลอดการจัดงานเจอกันนะคะ8ถึง10สิงหาคมนี้ค่ะ

ไฟหน้าบ้านไม่พอเนี่ยค่ะมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับปรุงได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะก็ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราฟแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทร02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะ

0: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
2: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-COT Radio Go Green

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
2: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทางขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916533

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
4: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
5: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
6: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
7: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
8: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
9: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
10: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
8: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะคะได้มีการปฏิบัติการพายุทธการ90วันยึดยาเสพติดนะคะอาวุธปืนจำนวนมากและอายัดทรัพย์สินนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งเป็นผลดำเนินการนะคะเกี่ยวกับการยกระดับการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องทั่วประเทศระหว่าง1กรกฎาคมถึง30กันยายนสำหรับจังหวัดพัทลุงก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดในทุกพื้นที่ซึ่งเริ่มดำเนินการอย่างเข้มข้นนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมานะคะสำหรับด้านของกลางที่ยึดได้ก็ประกอบไปด้วยยาบ้าจำนวน 140,025 เม็ดนะคะยาไอซ์น้ำหนัก 290.3กรัมรวมทั้งสามารถยึดอาวุธปืนได้56กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืน 1,383 นัดนะคะโดยแบ่งเป็นอาวุธปืนสั้น36กระบอกอาวุธปืนยาว19กระบอกและอาวุธปืนสงคราม1กระบอกซึ่งถือว่าเป็นการตัดโอกาสนะคะการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่

0: ึกสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
2: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่าสารปรับปรุงดินนะคะจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: ลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
1: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-COT Radio Go Green

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
2: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
5: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
7: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
8: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
9: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

0: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
1: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
2: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลคุณผู้ฟังกันช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับทีวีคอนกรีตคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในชั่วโมงพักเช้าด้วยนะคะ

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทใต้ใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
4: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
5: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่พี่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่พี่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181พี่พี่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-2552
6: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนน

พัทลุงนะคะได้มีการเดินหน้าลดอุบัติเหตุทางถนนเสริมพลังชุมชนจัดการความเสี่ยงนะคะสร้างถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งได้มีการจัดอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านอปพร อสมและภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะคะเข้าร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเน้นการสร้างองค์ความรู้การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงนะคะและการจัดทำมาตรการชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ค่ะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายนะคะมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำ IP67ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อนะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1โคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป

0: 2ศพคนร้ายยิงปะทะเจ้าหน้าที่บุกปิดล้อมสุขิรินทร์นราธิวาสคาดเป็น2ใน3แก๊งยิงทหารพรานศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวก๊ก343ปีฐานช่อโกงประชาชนปรับ 200,000 บาทพร้อมชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยประชุมกสทช.ล่มอีกหลังนายแพทย์สรณะเข้าประชุมยืนยันสถานะทำหน้าที่ด้านสภาองค์กรผู้บริโภคย้ำเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิทัลรถแมพยังไม่ชัดเจนร่างฮลุนโซโลดถึงไทยพรุ่งนี้ก่อนส่งญาติดำเนินการต่อขณะสาเหตุการเสียชีวิตบอกยังไม่ได้ข้อสรุปเกาหลีเหนือเตือนญี่ปุ่นว่าเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มหลังญี่ปุ่นทดสอบขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่5สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ใต้กันก่อนเลยนะครับกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าออกมาเปิดเผยเหตุปะทะเดือดที่สุขิรินทร์มีการวิสามัญผู้ก่อเหตุ2รายซึ่งพบว่าเอี่ยวลอบยิงในอำเภอตากใบและเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้าหรือว่ากรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าครับได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสว่าจากการสืบสวนขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ครับได้มีการสนที่กำลังของหน่วยงานความมั่นคงนำไปสู่การปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงเสียชีวิตไป2รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องและรอบคอบในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ยังหลบหนีอยู่โดยยึดหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญทางนี้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะให้การสนับสนุนให้ที่พักพิงหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทบทวนบทบาทของตนเองยุติการกระทำที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงพร้อมทั้งขอให้เข้ามาแสดงตัวหรือว่ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเหมาะสมเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนส่วนการสืบสวนคดีก็มีความคืบหน้าไปอย่างมากครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกือบทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันว่าระหว่างการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่สวนปาล์มไม่มีผู้ก่อเหตุรายใดเดินทางเข้ามามอบตัวตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าบอกว่าบุคคลที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวและควบคุมตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการสืบสวนซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทางคดีโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวก๊ก343ปีนะคะฐานช่อโกงประชาชนปรับ 200,000 บาทแล้วจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยด้วยค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร1เป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิ์เจียวก๊กบริษัท เหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนร่วมกันเป็นโจทย์นะร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศาลพิเคราะห์หลักฐานสืบพยานโจทย์มีน้ำหนักรับฟังได้พิพากษาจำเลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงละ5ปีรวม343ปีแต่ตามกฎหมายฐานฉ้อโกงประชาชนโทษสูงสุดไม่เกิน20ปีก็ให้คงโทษจำคุกจำเลยเป็น1ที่1นะคะเป็น20ปีปรับ 200,000 บาทแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยค่ะคดีนี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงวันที่3ธันวาคมปี63ถึงพฤษภาคมปี64ต่อเนื่องกันโดยจำเลยทั้ง4ได้ร่วมกันหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยการโฆษณาประกาศแพร่ข่าวข้อความชักชวนด้วยวาจาแก่ประชาชนบุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ประกาศออกโปรโมชั่นให้ประชาชนนักศึกษานะคะลงทุนผ่านคลิปวิดีโอจนมีผู้หลงเชื่อ173คนค่ะแล้วก็นำเงินมาร่วมลงทุนกับจำเลยทั้ง4ในรูปแบบต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเจตนาร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายนำเงินมาร่วมลงทุนโดยเสนอว่าจะจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนเป็นเงินกำไรหรือว่าดอกเบี้ยผลประโยชน์ในลักษณะเป็นเงินหรือว่าทรัพย์สินในอัตราที่สูงเกินกว่า183ถึง164บาทต่อปีทั้งนี้ค่ะให้ประชาชนร่วมกันนะคะรวมทั้งผู้เสียหายลงทุนที่ลงทุนแต่ว่าความจริงแล้วจำเลยไม่อาจที่จะจ่ายเงินต้นแล้วก็กำไรดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทนตามที่กำหนดเพียงแต่ว่าพวกจำเลยนั้นมีเจตนาร่วมกันต้องการระดมเงินทุนนำเงินทุนจากผู้เสียหายมาหมุนเวียนจ่ายคืนแก่บุคคลประชาชนทั่วไปทำให้จำเลยทั้ง4ได้รับเงินจากผู้เสียหายนะคะทั้ง173คนรวมจำนวน102ล้านบาทค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเดือนสิงหาคมนี้ครับแต่ว่าก่อนการประชุมรัฐมนตรีหลายท่านรวมทั้งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นเลยครับเริ่มที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนครับคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์ครับถึงกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นการถ่ายมานานแล้วพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าขณะนี้ครับการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากแล้วเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลโดยพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้แอคเคาท์ในการล็อกอิน2ครั้งซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจขณะนี้ได้มีการปิดระบบไปแล้วจึงไม่ต้องกังวลจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้นอกจากนี้ครับระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินออกจากห้องทำงานมายังตึกบัญชาการพร้อมกับนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็สอบถามครับว่านายประกรณ์ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้กับนายกทราบแล้วใช่หรือไม่โดยนายประกรณ์บอกเพียงสั้นๆว่ารายงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งบันทึกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำของพรรคภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขียวแดงส้มโดยบอกว่าเป็นสีสันทางการเมืองแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งทางการเมืองแต่ว่าในความเป็นจริงหรือว่าการสร้างข่าวของแหล่งข่าวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนไม่รู้ว่าแหล่งข่าวที่พูดมีความหวังดีต่อรัฐบาลหรือไม่นะครับมีคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ออกมาชี้แจงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณ20กว่าคนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่าตามศิลปินในดวงใจของเขานะครับโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณเสียศักดิ์บอกว่าในเรื่องของการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้าใจระบบและระเบียบของประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยต้องออกมาเป็นผู้ชี้แจงและไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของจีนฝ่ายเดียวครับแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะทูตอยู่ที่ประเทศไทยหน้าที่หลักก็คือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนายเสียศักดิ์ยังไม่กังวลที่กัมพูชายื่นเรื่องต่อ UN รับรองMOU 2543แผนที่1/200,000ว่า ประเด็นนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับยอมรับไทยจะเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับตามกติกาอันครอสหลังกัมพูชาเมินเจรจาทวิภาคีคุณเสียศักดิ์ยังพูดถึงการนำร่างของฮลุนยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังของไทยซึ่งเสียชีวิตที่จอร์เจียด้วยนะครับโดยบอกว่าร่างของฮลุนนั้นจะเดินทางถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านดังนั้นเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามผลประชุมครม.ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์20:20 นาที
6: ทางช่อง9 MPOT HD
4: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการแต่งตั้งนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารราชการของกระทรวงมีความต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันภารกิจสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมโดยนายพุนพงษ์รับราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่15ตุลาคม2533ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารองปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดชลบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครรวม18ปีค่ะรวมทั้งได้รับมอบหมายเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลายคณะด้วยกันซึ่งในช่วงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายพลพงศ์ก็เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยเพื่อลดค่าครองชีพราคาสินค้าที่จำเป็นซึ่งต่อมาค่ะแนวคิดดังกล่าวก็ได้รับการต่อยอดเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการวางระบบป้องกันการจดทะเบียนนิติบุคคลนอมินีแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการใช้นอมินีจนมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์นะคะก็เนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะผลการประชุมออกมาก็เห็นชอบแต่งตั้งนั่งปลัดพาณิชย์คนใหม่ค่ะ
2: ที่ประชุมกสทช.ล่มอีกครับหลังนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เข้าประชุมยืนยันสถานะประธานทำหน้าที่ครับขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคย้ำเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิตอลรถแมพก็ยังไม่ชัดเจนก็ขอนายแพทย์สรณะปลดล็อกตนเองให้กรรมการที่เหลือเดินหน้าต่อไปได้ครับบรรยากาศที่สำนักงานกสทช.ก่อนการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครั้งที่23/2569นางสาวสุพิญญากลางนรงค์ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงคณะกรรมการกสทช.เพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานและกรรมการกสทช.ครับหลังคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจนถือว่าสละสิทธิ์ไปแล้วห่วงว่าสภาวะติดล็อกนี้จะส่งผลกระทบต่อภารกิจสำคัญทั้งการจัดทำโรดแมพทีวีดิจิทัลการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT และก็การคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเสนอให้กรรมการที่เหลือครับเร่งประชุมเลือกประธานคนใหม่มาทำหน้าที่แทนเพราะว่ากสทช.ตอนนี้อยู่ในสถานะติดล็อกเดินหน้าไม่ได้เนื่องจากมีประเด็นเรื่องของคุณสมบัติของประธานส่งผลต่องานของกสทช.โดยตรงจากนั้น 9:30 นกรรมการกสทช.ครับได้ทยอยเข้าร่วมประชุมแต่เมื่อนายแพทย์สรณะเดินทางเข้าห้องประชุมและพยายามจะเปิดการประชุมกรรมการกสทช.ได้ขอหารือถึงสถานะตามกฎหมายของประธานโดยมองว่าการลงมติร่วมกับผู้ที่คณะกรรมการสรรหาชี้ขาดว่าสละสิทธิ์ไปแล้วมีความเสี่ยงที่จะขัดกฎหมายทำให้กรรมการ3คนครับนำโดยศาสตราจารย์ดร.พี่รงรองลำมาสูตรขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมแล้วก็เดินทางออกจากห้องประชุมจนทำให้องค์ประชุมไม่ครบและต้องเลื่อนการประชุมออกไปโดยระบุว่าการที่นายแพทย์สรณะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองและก็ขอคุ้มครองชั่วคราวสะท้อนว่าเจ้าตัวรับรู้อยู่แล้วว่าสละสิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการเซ็นหนังสือราชการต่างๆตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและแสดงความผิดหวังต่อนายแพทย์สรณะที่ละเลยข้อกังวลของกรรมการและหวังให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหานี้ครับขณะที่นายแพทย์สรณะ พร้อมด้วยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ครับก็ได้ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าววิงวอนให้กรรมการท่านอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนที่ค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากก็ยืนยันว่าตามกฎหมายตนก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่กฎหมายไม่ได้ให้ใครทำหน้าที่ท่านประธานส่วนกรณีศาลปกครองกลางยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเร่งด่วนนั้นตนไม่ได้รู้ขั้นตอนของศาลแต่ยืนยันว่าคำฟ้องยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาสถานะความเป็นกรรมการกสทช.ยังไม่สิ้นสุดลงตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งหรือจนกว่าเมื่อมีข้อยุติตามกฎหมายแล้วสำหรับบรรยากาศทั่วไปครับก็ยังคงพบตัวแทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาร่วมสังเกตการด้วยส่วนการนัดประชุมพรุ่งนี้กรรมการกสทช.ฝั่งที่ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันครับว่าจะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่จะพิจารณาการเข้าร่วมประชุมแบบวันต่อวันเพื่อกดดันให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศเลื่อนเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยอ้างว่าคำสั่งศาลบังหน้ายื้อคืนอำนาจผู้ประกันตนวันนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศาสรัมธรรมบุตรสดีนะคะทำบุตรดีพร้อมผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม14คนค่ะยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอเพิกถอนการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ขอให้ศาลมีคำสั่งจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมก็คือ27กันยายน2569นี้โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านายศาสรัมยืนยันนะคะว่าคำสั่งศาลปกครองมีผลเพียงทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่ได้สั่งให้การเลื่อนการเลือกตั้งทั้งกระบวนการแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมกลับชะลอทุกขั้นตอนก็ถือเป็นการกระทำเกินคำสั่งศาลแล้วก็ใช้คำสั่งศาลเป็นข้ออ้างขัดขวางการปฏิรูปประกันสังคมพร้อมตั้งข้อสังเกตการเลื่อนเลือกตั้งอย่างไม่มีกำหนดอาจเป็นเกมการเมืองของเครือข่ายอำนาจในกระทรวงแรงงานที่ต้องการยื้อการคืนอำนาจผู้ประกันตนทั้งที่บอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่ากลับมายื้อเวลาจนถึงขณะนี้ทำให้การบริหารกองทุนอยู่ในภาวะสุญญากาศมานานกว่า5เดือนค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่กระบวนการปกติของบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมที่หมดวาระไปตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วการหย่อนบัตรควรเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่วันนี้ควรจะได้บอร์ดชุดใหม่แล้วด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามยื้อเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งมาจนถึงครั้งนี้มีการดำเนินการกระบวนการเพื่อจัดการการเลือกตั้งไปแล้วกว่า 70% เหลือเพียงแค่การหย่อนบัตรโดยกระบวนการทั้งหมดนี้เห็นว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมได้มีการปฏิบัติการเกินคำสั่งศาลถ้าพูดตามประสากฎหมายก็เหมือนกับการที่พระรามไปให้หนุมานบุกเอาตัวนางสีดามาคืนแต่หนุมานกลับเผากรุงลงกาเสียอย่างนั้นก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เกิดความขัดแย้งต่างๆมากมายตามมาค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เลยเรียกร้องนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานหากมีเจตนาที่จะปฏิรูปประกันสังคมตามที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งขณะดำรงตำแหน่งณขณะนั้นก็ควรจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแล้วก็อย่าปล่อยอำนาจเดิมบิดเบือนข้อมูลค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าชิงทองนะครับตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานประสานสปป.ลาวติดตามจับกุมตัวคนร้ายครับจากกรณีคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อเย็นวานนี้ครับโดยคนร้ายได้ทองรูปพรรณประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม64 บาทและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม120 บาทรวมทองคำที่ถูกชิงไปทั้งสิ้น184 บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย13,36,400 บาทโดยภายหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งอยู่ริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองและก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปความคืบหน้าวันนี้ครับทางพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนที่ก่อเหตุเป็นชาวลาวซึ่งหลังก่อเหตุครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจอดทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำโขงก่อนจะขึ้นเรือที่เตรียมไว้ข้ามแม่น้ำข้ามโขงไปที่ห้วยทรายสปป.ลาวปัจจุบัน13,36,400 บาทโดยภายหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งอยู่ริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองและก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปความคืบหน้าวันนี้ครับทางพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนที่ก่อเหตุเป็นชาวลาวหลังก่อเหตุครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจอดทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำโขงก่อนจะขึ้นเรือที่เตรียมไว้ข้ามแม่น้ำข้ามโขงไปที่ห้วยทรายสปป.ลาวปัจจุบันทางพิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคนร้ายประกอบกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนอำเภอเชียงของในการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สปป.ลาวเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแถลงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม69อยู่ที่ 1.95% ต่ำกว่าตลาดคาดการไว้ 2.55% จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเทศที่ยังทรงตัวและระดับสูงกว่าปีก่อนหน้าค่ะจากผลกระทบความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อแล้วก็การปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ก็ส่งผลต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนแนวโน้มทางเงินเฟ้อทั่วสิงหาคม69นี้ก็คาดว่าจะเป็นบวกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยปัจจัยสนับสนุนให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงหรือว่าค่าไฟฟ้ารอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม69ยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยและราคาผลไม้สดก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากอุปทานที่เข้าสู่ตลาดปริมาณมากซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะติดตามสถานการณ์ต้นทุนค่าครองชีพค่าขนส่งทิศทางพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับวูบหลับในก่อนรถเสียหลักพุ่งชนรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ข้างทางเสียหายเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับภาพวงจรปิดเห็นมารถเก๋งสีดำที่จอดซื้อผลไม้อยู่ริมถนนบริเวณถนนตัดใหม่ข้างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะกลางถนนแต่ว่าเคราะห์ดีเหตุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสภ.เมืองมหาสารคามพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีบรอนเทาทะเบียนมหาสารคามพลิกตะแคงอยู่ข้างถนนสภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายพังยับเลยนะครับแล้วก็มีรถเก๋งสีดำทะเบียน101จอดซื้อผลไม้ถูกชนอยู่ที่ฝั่งขวาพังเสียหายสอบแม่ค้าผลไม้ให้ข้อมูลบอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังเตรียมยำกระท้อนแล้วก็ปอกมะม่วงเปรี้ยวตามออเดอร์ของลูกค้าจู่ๆได้ยินเสียงชนดังสนั่นขึ้นก็ตกใจครับรีบหันไปมองก่อนจะพบรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะแคงอยู่กลางถนนส่วนรถของลูกค้าที่จอดซื้อผลไม้ถูกชนได้รับความเสียหายทางเจ้าของรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ครับชื่อว่านางสาวสกุลตลาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมาจอดริมทางครับเพื่อซื้อผลไม้ยังไม่ทันจ่ายเงินได้ยินเสียงชนดังสนั่นเมื่อหันกลับมาก็พบว่ารถของตนถูกชนไปแล้วโชคดีไม่มีใครอยู่ในรถครับส่วนคนขับรถเก๋งก็ยอมรับว่าหลับในนะครับเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับบอกว่าหลับในเบื้องต้นตำรวจเองก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับคนขับตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มีเรื่องเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะหญิงวัย66ถูกประตูรั้วทับนะคะหายปลาร้าหักค่ะซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงวัย66ปีกำลังปิดประตูรั้วบ้านแต่ประตูเกิดติดค่ะทำให้ทั้งออกแรงดึงแรงผลักแรงดันอย่างไรก็แล้วแต่นะคะประตูไม่ขยับเลยแต่แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นประตูรั้วเหล็กกรุไม้สูงเกือบ2เมตรหนักราว50กิโลกรัมกลับหลุดออกจากรางแล้วก็ล้มทับหญิงคนดังกล่าวค่ะแต่ว่าก็ยังพอมีสติพยายามตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะทำให้บ้านฝั่งตรงข้ามได้ยินรีบมาช่วยยกประตูรั้วออกให้ค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการโทรตามรถพยาบาลให้มารับตัวไปเบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยนะคะว่ากระดูกไขปลาร้าซ้ายหักได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อศอกค่ะเมื่อ

0: เทศกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือออกมาเตือนญี่ปุ่นนะครับโดยคิมโยจองน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือครับเตือนครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การขยายกำลังอาวุธของญี่ปุ่นหลังจากไปพบครับว่าญี่ปุ่นทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐบนเรือพิฆาตโชไกและก็การเข้าร่วมซ้อมรบในฟิลิปปินส์ซึ่งเปิดทางให้ญี่ปุ่นมีศักยภาพในการเปิดฉากโจมตีระยะไกลครอบคลุมมาถึงเกาหลีเหนือและประเทศข้างเคียงครับเกาหลีเหนือชี้บอกว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นก้าวสำคัญในการก้าวข้ามนะฮะในเรื่องของการตั้งรับสู่การเตรียมทำสงครามในต่างแดนโดยมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังพร้อมกับย้ำว่าจะดำเนินการตอบโต้ญี่ปุ่นที่กระทำการดังกล่าวเพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่รุนแรงมากขึ้นครับ
1: ค่ะชายชาวเมืองสปูเคนวัย37ปีที่ถูกจำคุกคดีฆ่าบิดาของตัวเองไปปรากฏตัวต่อศาลที่เมืองสปูเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาในข้อหาลอบวางเพลิงหลังถูกกล่าวหาว่าใช้ไม้ขีดหรือไฟแช็กจุดพงหญ้าข้างทางจนเกิดไฟป่าโอเทรลส์ใกล้กับเมืองสปูเคนซึ่งเป็นหนึ่งในไฟป่า3จุดที่เผาทำลายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างไปกว่า700หลังและทำให้ประชาชน 64,000 คนต้องอพยพไฟป่า3จุดนะคะเผาผลาญพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองไปแล้วกว่า 25,000 ไร่สาเหตุเกิดจากไฟป่าอีก2จุดที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่เตือนว่าอุณหภูมิที่กำลังพุ่งสูงขึ้น32องศาเซลเซียสในช่วงกลางสัปดาห์ก็ยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยากค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาอีก
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Cut Radio Network เสนอ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะฮะสัปดาห์นี้วันที่3จนถึงวันที่7สิงหาคมนี้ทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารภาคใต้ได้จากทีมดีเจสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้และคุณผู้ฟังสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตได้เลยนะครับวันนี้ผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ดีเจแจงโรจนานะคะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนเดิมนะคะ2คนวันนี้พุธกลางสัปดาห์นะคะ5สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังมีหลายประเด็นกันเหมือนเดิมนะคะดีเจจินภัทรวันนี้ก็เดี๋ยวดูกันไล่เรียงนะคะทั้งในส่วนของภูเก็ตเราตอนนี้ก็น่าจะมีข่าวที่เข้มๆซะเป็นส่วนใหญ
0: ่ใช่ครับใช่
1: ลุยจัดระเบียบคือภูเก็ตโมเดลอะนะตอนนี้ก็ดำเนินการตามนโยบายกันอย่างเข้มข้นเรื่องของการจัดระเบียบสังคมนะเรื่องของแบบ

0: ยาเสพติดอะไรต่างๆก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะแล้วก็วันนี้อ่ะเดี๋ยวมีน้องเนเน่นิดนึงเชื่อว่า
1: หลายคนลุ้นอยู่นะ
0: ใช่แล้วก็ทั่วประเทศนะทั่วโลกอ่ะจริงๆอ่ะตอนนี้พอเข้าไปดูคลิปย้อนหลังอ่ะคือแม้ว่าจะออกอากาศตอนรอบออดิชั่นไปมานานแล้วแต่ยังมีคลิปที่เหมือนกับเป็นชาวฝรั่งเลยอะค่ะฝรั่งเป็นนักดนตรีอะไรพวกนี้ที่เขาชอบรีวิวอะก็ยังคงรีวิวคลิปน้องกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกหนึ่งรอบให้ได้ลุ้นกันเนาะมีเรื่องของชุมพรนะเตือนเรื่องของหนอนหัวดำแล้วก็ด้วงแรดนะคะบุกสวนมะพร้าวด้วยค่ะที่ปะทิวมีกิจกรรมนะคะที่วัดพระธาตุนะคะที่นครด้วยค่ะแล้วก็จังหวัดตรังนะคะจังหวัดยะลาเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะ
1: ครับผมนะฮะซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตก็ร่วมกันทักทายได้เลย
0: ได้ค่ะ
1: นะฮะมากันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับจังหวัดภูเก็ตของเราก็ลุยจัดระเบียบสังคมนะฮะไปบุกจับร้านลอบให้บริการบารากูนะฮะแล้วก็รวบมาได้2ผู้ต้องหายึดของกลางได้กว่า 500,000 บาทเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตนะฮะร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลองเขาก็ลงพื้นที่นะฮะเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ประกอบการเป้าหมายนะครับก่อนที่จะไปเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งสายลับนะฮะเข้าไปใช้บริการภายในร้านก็สั่งบารากูมา1รายการนะครับแล้วก็ได้รับใบเสร็จรับเงินก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อยืนยันการกระทำความผิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ปรากฏว่ายึดของกลางไว้เป็นพยานหลักฐานเลยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายนะครับเป็นคนไทย1รายสัญชาติเมียนมา1รายพร้อมตรวจยึดของกลางรวม57รายด้วยกันนะครับก็มีตัวยาสูบบารากูนะฮะ41รายการน้ำหนักรวมประมาณ 13.141 กิโลกรัมนะครับมีตัวดูดบารากู27ตัวมีปากดูด238อันถ้วยใส่ตัวยาบารากูอีก43ใบนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับให้บริการบารากูอีกจำนวนมากเลยรวมมูลค่าก็กว่า 500,000 บาทเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาหลายข้อกล่าวหาเลยนะครับช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายหรือว่ารับไว้ซึ่งของอันเนื่องด้วยความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพุทธศักราช2560ขายหรือเสนอขายสินค้าบารากูหรือบุหรี่ไฟฟ้าฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับไม่แจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานแล้วก็ผู้รับอนุญาตทำงานไม่แจ้งการเปลี่ยนนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวก็ถูกควบคุมตัวนะครับพร้อมของกลางทั้งหมดเนี่ยไปที่สภ.ฉลองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับก็เป็นมาตรการที่เราควบคุมเข้มทีเดียวนะฮะเพราะว่ากำหนดให้เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าแล้วก็ห้ามจำหน่ายหรือให้บริการบารากูตัวยาบารากูรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
0: ไทยเราก็คือยังห้ามนำเข้ามาอยู่นะคะก็คือผู้บริโภคไฟฟ้านั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็นิยมกันเยอะนะคะมีค่านิยมว่าบุหรี่ไฟฟ้าเขาเรียกอะไรอ่ะพิษมันไม่ร้ายแรงเท่าบุหรี่ที่สูบกันปกติแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่เลย
1: ใช่
0: มันก็ถือว่าร้ายแรงนะคะก็เข้มงวดกันไปค่ะมาดูเรื่องเบาๆนะคะการติดตามเชียร์น้องเนเน่รอย่อกันบ้างนะคะหลังจากที่สร้างปรากฏการณ์เข้าร่วมแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT ขอไปค่ะ AGT จนคลิปก็เป็นไวรัลไปทั่วโลกนะคะจนนับปัจจุบันนี้คือยอดวิวเนี่ยโอ้โหทะลุไป200กว่าล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วรอบต่อไปจะยังไงนะคะเท่าที่ทราบล่าสุดหลังจากที่ไม่กี่วันเนี่ยทาง AGT นะคะซึ่งเป็นช่อง Official เนี่ยเขาก็คือเผยแพร่เป็นทีเซอร์นะคะในรอบที่เรียกว่า just call back นะคะคือจริงรอบนี้เท่าที่ไปติดตามมันเหมือนกับเป็นกติกาใหม
1: ่
0: คือเดิมนะมันก็จะมีรอบออดิชั่นแล้วก็จะไปรอบแบบแสดงสดหรือว่าไลฟ์โชว์เลยแต่เนื่องจากว่าคนเข้าไปเยอะแบบ yes กันไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีรอบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งกรรมการแต่ละคนก็จะเลือกคนที่ผ่านออดิชั่นมาในกลุ่มของตัวเองแล้วก็เหมือนกับจะมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะหาผู้เข้าไปแข่งในรอบไลฟ์โชว์ต่อไปซึ่งเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วสำหรับรอบนี้แต่ว่าจริงคือออกอากาศที่ทีวีของอเมริกาเขานะคะ NBC

0: น้องเนเน่เนี่ยเขาจะแข่งในรอบนี้ก็คือวันที่11สิงหาคมตามเวลาของสหรัฐนะคะแล้วก็จะตรงกับวันที่12สิงหาคมบ้านเราเดี๋ยวก็รอลุ้นกันนะคะก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแสดงสดหรือว่าไลฟ์โชว์เป็นทางการต่อไปนะคะแต่หลายคนก็บอกว่ามันเหมือนกับเขาบันทึกเทปไว้แล้วนะคะแล้วก็นำมาออกอากาศคือจริงน้องอาจจะผ่านไปละไปรอบไลฟ์โชว์
1: ไลฟ์โชว์แน่ๆอยู
0: ่แล้วแน่ๆอยู่แล้วนะคะอ่ะเราก็เชียร์แล้วก็ลุ้นกันกันละกันนะคะว่าจะโอ้โหไปจนถึงรอบลึกๆนะคะต่อไปยังไงได้บ้างนะคะ
1: ก็ตรงกับเช้าวันหยุดพอดีเลยเน
0: า
1: ะวันที่12สิงหาคม
0: ใช่ใช่แต่เราก็ไม่ได้ดูใช่ไหมล่
1: ะ
0: ก็คือเขาออกอากาศที่ทีวีของอเมริกาแต่เดี๋ยวก็ต้องมีคลิปหรือว่ารายการเพราะว่าเท่าที่ดูคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาเองเนี่ยคือเขาก็ติดตามน้องตลอดเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาข่าวเนี่ยมาบอกให้คนไทยเนี่ยได้รู้ความเคลื่อนไหวที่นู่นเขาด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ก็ติดตามกันเชียร์น้องกันต่อไปนะคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะ
0: ได้ค่ะ
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมาถอดสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาถอดที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
3: ไปไหน
4: ไปใต้
3: ไปมาไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพ่นี้

0: ล้วค่ะกลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะสำหรับปากใต้บ้านเราก็ไปดูข่าวสารในพื้นที่อื่นๆกันบ้างนะคะดีเจสายใต้ก็ร่วมส่งข่าวกันเข้ามาค่ะ
1: ครับไปกันที่จังหวัดชุมพรนะครับก็มีการออกมาเตือนชาวสวนให้ระวังหนอนหัวดำร่วงแรดนะฮะบุกสวนมะพร้าวปะทิวนะฮะซึ่งทางเกษตรอำเภอเขาก็ลงพื้นที่ไปแนะนำวิธีกำจัดด่วนนะฮะก่อนที่ผลผลิตมันจะเสียหายนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวในพื้นที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรน่าเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาไปแจ้งนะฮะบอกว่าไปเจอการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวและด้วงแรดมะพร้าวในแปลงปลูกนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ให้คำแนะนำการป้องกันและกำจัดอย่างถูกวิธีนะครับจะได้ลดความเสียหายก่อนการระบาดจะลุกลามเบื้องต้นก็พบว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นสวนมะพร้าวต้นเตี้ยครับอายุประมาณ 6-7 ปีเนื้อที่นี่ประมาณสัก5ไร่นะครับก็มีการระดับการระบาดตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรเนี่ยตัดทางใบที่ถูกทำลายอย่างรุนแรงออกจากแปลงแล้วก็นำไปทำลายนะครับเพื่อลดแหล่งสะสมของศัตรูพืชรวมไปถึงเน้นย้ำให้เกษตรกรเนี่ยรีบดำเนินการตามหลักวิชาการแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตและก็ลดความเสียหายในระยะยาวนะครับจากนั้นเนี่ยให้พ่นสารป้องกันการกำจัดแมลงตามคำแนะนำนะฮะก็จะเป็นสารที่เป็นชื่อเฉพาะนะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ ก็มีสารฟลูเบนไดเอมาย 20% นะครับสารคอเรนทรานิโลโพรนนะครับ 5.17% สารสปินโนแซดนะฮะ 12% แล้วก็ลูเฟนูรอนนะครับ 5% นะครับโดยผสมอัตราที่กำหนดต่อน้ำ20ลิตรนะฮะพร้อมสลับกับกลุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันการดื้อยานะครับเจ้าหน้าที่ก็เตือนอีกนะฮะบอกว่าสปินโนแซดเนี่ยมีพิษสูงต่อผึ้งนะฮะไม่ควรใช้ในสวนที่มีการเลี้ยงผึ้งครับแล้วก็ลูเฟนูรอนเนี่ยอันนี้จะมีพิษสูงต่อกุ้งครับจึงไม่ควรใช้ใกล้พื้นที่ที่เพาะเลี้ยงกุ้งนะฮะนอกจากนี้ครับหลังการใช้สารเคมีเนี่ยแนะนำให้ปล่อยแตนเบียนนะครับจะช่วยควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวตามธรรมชาติลดการระบาดในระยะยาวแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยส่วนการป้องกันด้วงแรดมะพร้าวเนี่ยเจ้าหน้าที่แนะนำนะให้รักษาความสะอาดภายในสวนครับกำจัดพวกกองซากพืชแล้วก็วัสดุอินทรีย์ที่กำลังย่อยสลายซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวแรดนะฮะพร้อมหมั่นตรวจบริเวณที่คอมะพร้าวแล้วก็โคนทางใบถ้าเกิดว่าไปเจอรูเจาะหรือว่าร่องรอยของการเข้าทำลายเนี่ยให้ใช้เหล็กแหลมแทงกำจัดตัวด้วงนะเพื่อลดความเสียหายและป้องกันการแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นด้วยนะครับ

0: ค่ะก็ขอบคุณข่าวจากวิดีโอนรุมนมาด้วยนะคะก็เมืองเกษตรก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงแต่ก็มีอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะเหมือนเกือบทุกปีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการนำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะต่อเนื่องเป็นครั้งที่5ค่ะโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานภาคประชาชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะนะคะระดมฉีดน้ำทำความสะอาดภายในวัดพระมหาธาตุพระมหาวิหารค่ะเพื่อจะปรับภูมิทัศน์น่ะให้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสร้างความประทับใจให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางกันไปเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากที่ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะคะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ค่ะโดยท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าเนี่ยก็จะต้องทำให้มันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สมกับเป็นพื้นที่แหล่งมรดกโลกนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติซึ่งคาดกันว่าน่าจะหลั่งไหลนะคะไปสักการะนะคะไปเยี่ยมชมหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วท่านรองเองก็ยังขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะก็ต้องร่วมกันคือเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะดูแลเรื่องของความสะอาดความสวยงามของโบราณสถานเอาไว้นะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนนะคะเพื่อที่จะให้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเขาเรียกว่าให้มันคงคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้มีความสวยงามสมกับเป็นแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่านั่นเองนะคะก็ขอบคุณข่าวจากดิจิทัลอสมทนครด้วยก็ไม่ได้ไปนานแล้ว
1: ผมเคยไปอยู่ 2-3 ครั้งแต่เชื่อไหมยังไม่เคยเดินขึ้นบันไดสูงๆเข้าไปที่ตัวพระธาตุเลย
0: อ๋อเคยไป
1: แต
0: ่นานแล้วแล้วก็อย่าถามว่าเป็นคนนคร เป็นคนนครที่ไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็เชิญชวนนะคะเพราะว่าคือเป็นพระธาตุเก่าแก่อายุเนี่ยนับพันปีเลยมีประวัติความเป็นมาที่แบบยาวนานมากนะคะตั้งแต่อาณาจักรแบบศรีวิชัยเลยแล้วก็สักครั้งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะไปกราบสักการะที่นั่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ของอร่อยรอบพระธาตุเยอะเหมือนกัน
0: เยอะเยอะใช่
1: เพราะว่าเคยไปทานมาอันนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับคน
0: ในท้องถิ่นใช่ใช่ค่ะ
1: นะฮะไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะครับทางกรมชลประทานจับมือกับจังหวัดสงขลานะครับวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำเทพานาทวีครับมุ่งที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับดีเจแจ็คลักษณัยอสมทสงขลามีรายงานชิ้นนี้ไปฟังเลยครับ
0: อืมค่ะไปติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่ด้วยค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของกรมชลประทานจับมือกับจังหวัดสงขลาวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำเทพานาทวีมุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนณห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศักดิ์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการศึกษาการพัฒนาลุ่มน้ำเทพานาทวีจังหวัดสงขลาของกรมชลประทานเพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมาขอบเขตขั้นตอนการศึกษาและแนวคิดการพัฒนาตลอดจนแผนการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงทางด้านของนายปรัชญาฉายวัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธากรมชลประทานได้กล่าวว่าลุ่มน้ำเทพานาทวีมักประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงบ่อยครั้งเนื่องจากระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิมไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่เกษตรกรรมในขณะเดียวกันช่วงฤดูแล้งก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกปีกรมชลประทานจึงดำเนินโครงการศึกษานี้ขึ้นในช่วงของปีพุทธศักราช2519ถึง2571ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา60ตำบล11อำเภอของจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลาโดยคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2571ทางด้านของนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้ข้อเสนอแนะสำคัญและเน้นย้ำถึงทิศทางในการจัดทำแผนหลั

0: การพัฒนาและพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ำว่าจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการควบคู่กับการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเทพานาทวีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นการศึกษาโครงการจึงต้องลงลึกถึงข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านและเข้าถึงบริบทของชุมชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยทุกขั้นตอนจะต้องมีการสื่อสารและชี้แจงข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์แนวทางการศึกษาตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำที่ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวทั้งนี้แนวทางการศึกษาที่สำคัญคือการจัดทำแผนหลักและคัดเลือกโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับลุ่มน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาทุกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำรองรับความต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรมช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งรักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเทพานาทวีมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ภาคใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: าละค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะปากใต้บ้านเราอสมทภูเก็ตแม่ข่ายนะคะ
1: ครับ
0: มีอีกสักสองสามข่าวช่วงท้ายนะคะ
1: ครับ
0: ไปที่จังหวัดตรังนะคะดิฉันใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไปที่จังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังเขามีการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือว่าข้าวประณีตนะคะปี2569ค่ะโดยนายอภิชาติสารบันรองผู้ราชการจังหวัดตรังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนะคะเป็นระดับจังหวัดครั้งที่1ค่ะที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานพาณิชย์ของจังหวัดตรังก็จะมีคณะกรรมการแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมเนี่ยเป็นการพิจารณากลั่นกรองประเมินความเหมาะแล้วก็พิจารณาอนุมัติแผนขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตแล้วก็แปรรูปข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตามโครงการของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่มุ่งเน้นสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตการแปรรูปเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดแล้วก็เชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโดยจะมีกรอบวงเงินสนับสนุนกลุ่มละไม่เกิน 500,000 บาทนะคะซึ่งจังหวัดตรังก็จะมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ3แห่งด้วยกันค่ะประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรีที่อำเภอห้วยยอดขอรับการสนับสนุนเป็นเครื่องอบลดความชื้นพร้อมเครื่องวัดความชื้นแล้วก็เครื่องสีข้าวเพื่อลดต้นทุนการขนส่งแล้วก็แก้ปัญหาความล่าช้าในการแปรรูปข้าวเบายอดม่วงตรังนะคะวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรชุมชนโคกสะบ้าอำเภอนายงก็จะขอรับการสนับสนุนเป็นเครื่องสีข้าวครบชุดขนาดเล็กค่ะแล้วก็ชุดคัดเกรดข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนค่าบริการแล้วก็ควบคุมคุณภาพข้าวสารให้ได้มาตรฐานค่ะส่วนอีกหนึ่งวิสาหกิจนะคะก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนข้าวแปลงใหญ่ตำบลนาพละอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะขอรับการสนับสนุนเป็นเครื่องคัดแยกสีข้าวสารเพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ตลาดคุณภาพสูงค่ะซึ่งที่ประชุมก็ร่วมกันพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินทุนก็คำนึงถึงความจำเป็นความคุ้มค่า

0: ความพร้อมของสถานที่แล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะเพื่อเสนอต่อกรมการค้าภายในในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไปนะคะจังหวัดตรังเนี่ยเขายังมีเขาเรียกอะไรพื้นที่ปลูกข้าวค่อนข้างแบบเยอะอย่างคำนาคำข้าวเนี่ยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำกันเยอะเลย
1: เคยไปที่นาข้าวเสียสวยมากแบบว่าชื่อของเขาอะนาข้าวเสียไปงานวิ่ง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นนาข้าววิ่งเรียบนาข้าวแบบสวยงามมาก
0: ใช่เคยไปที่นาหมื่นสีก็จะเป็นเป็นเนี่ยแหละเป็นทุ่งนาแต่ว่าเหมือนเขาประยุกต์คือช่วงหลังเหมือนกับมีร้านคาเฟ่มีร้านอาหารแต่ว่าด้วยบรรยากาศที่มันเป็นนาเป็นอีกที่นึงที่น่าไปเที่ยวแล้วก็สวยงามมากๆนะคะขอบคุณน้องดีเจเก๋กู๊ดของเรานะคะจากอสมทตรังด้วยนะคะ
1: ครับไปที่จังหวัดยะลานะครับผมว่าโครงการนี้ดีมากๆที่เขาดึงเอาเยาวชนนะครับเข้ามารู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะว่าบางทีเด็กเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างไปอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการถ้ารู้ทางด้านกฎหมายด้วยน่าจะดีนะครับก็มีการดึงเครือข่ายเยาวชนนะฮะเข้ามาสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้กันนะครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครับเขาร่วมกับสำนักงานกองทุนยุติธรรมครับจัดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมรุ่นที่1 นะครับก็มีนักเรียนโรงเรียนอาสาสุรดินวิทยานะฮะตำบลสะเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลามาเข้าร่วมนะครับเป็นการสร้างความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วก็กระบวนการยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนก็จะลดความเสี่ยงและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนนะฮะเด็กๆเนี่ยจะได้รู้จักใช้กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของตนเองรู้เท่าทันภัยสังคมแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับนายก้องสกุลจันทราชนะฮะเป็นประธานเปิดโครงการนะครับก็ไปพบปะกับเยาวชนนะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนนะครับทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครับนางสุนิสาอยู่หนูสิงห์นะฮะได้บอกว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบประมาณครับจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมเพื่อดำเนินโครงการนี้นะฮะเป็นการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้กับเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะครับก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเคารพกฎหมายให้กับเยาวชนซึ่งก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลานะครับมีเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะฮะโดยพม.ของจังหวัดยะลานะครับมีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยสำนักงานอัยการจังหวัดยะลานะครับก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้กับเครือข่ายด้วยก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากนะครับ
0: ค่ะขอบคุณดีเจช่อฟ้านะคะจากอสมท.ยะลาด้วยนะคะทั้งหมดก็เป็นข่าวสารนะคะสำหรับวันนี้ปักใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณดีเจสายใต้ของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะส่งข่าวสารได้ผ่านทางดีเจเรานะคะใกล้สถานีไหนก็ส่งเข้ามาได้หรือจะติดต่อโฆษณาก็ได้เช่นกันนะคะ
1: อันนี้ยินดีมาก
0: พูดครั้งเดียวคือได้ยินไป14จังหวัดภาคใต้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันได้ใหม่ปักใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะดิฉันโรจนาบุญชูวงค่ะ
1: ครับผมจินภัทรนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: ค่ะสวัสดี

0: เอาเศร้ามาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: คุณกำลังฟัง Mcard Radio Network 101.5 อสมท.ภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อ

0: างเขา
1: จับกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่จนเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายเหตุเกิดภายในสวนปาล์มน้ำมันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นำกำลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลเกียร์อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการผู้ต้องหาภายในบ้านใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดปะทะกันก่อนเจ้าหน้าที่วิสามันผู้ต้องหาเสียชีวิต2รายเบื้องต้นคาดว่าเป็นนายสมานมะลีและนายอับดุลมูคลิดปู่เตะขณะที่อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการส่วนผู้ต้องหาอีก1คนยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนว่าผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหญิงที่เคยถูกนายปองพาไปพบตำรวจที่เรียกว่าลูกพี่ยังไม่เดินทางเข้ามาชี้ตัวนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
2: สื่อมวลชนปักหลักติดตามกรณีมีกระแสข่าวจะนำหญิงสาวผู้กล่าวอ้างว่าเคยถูกนายปองพาไปพบตำรวจที่ถูกเรียกว่าลูกพี่เข้ามาชี้ตัวแต่ล่าสุดตลอดช่วงเช้ายังไม่มีการนำตัวเข้ามาดำเนินการแต่อย่างใดพันตำรวจโทนิติภูมิบุตรวงศ์รองผู้กำกับสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ขณะนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในทุกประเด็นเพื่อขยายผลทางกฎหมายและจากกรณีประเด็นบอร์ดตำรวจซี่จางตรวจสอบแล้วเป็นภาพเก่าตามกาลเวลาและภาพที่หายไปคือตำรวจชั้นประทวนที่ย้ายไปภาคอีสานไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบคดีส่วนแนวทางจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกตำรวจเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดพร้อมเตรียมให้ผู้กล่าวอ้างมาชี้ตัวตำรวจที่ทั้งยังรับราชการและเกษียณแล้วปัจจุบันยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวอ้างต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งนิราทิพย์ศรีตำลักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
1: สิริพงษ์ชี้เหตุรปภ.สุวรรณภูมิแสดงพฤติกรรมเหยียดนักท่องเที่ยวจีนรุนแรงผิดมาตรฐานเกินรับได้

0: ได้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงเหตุวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า20คนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องและปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ไทยประจำสนามบินทำท่าทางเหยียดเชื้อชาติจนเป็นประเด็นร้อนว่าได้รับรายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแต่การกระทำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจกระทำที่ไม่เหมาะสมรุนแรงซึ่งผิดจากมาตรฐานที่สมควรจะทำและสมควรได้รับดังนั้นทางท่าอากาศยานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจะดำเนินการถึงที่สุดและต้องขออภัยต่อผู้โดยสารและคนไทยทั้งประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
11: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทางขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
10: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-COT Radio Go Green
9: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
12: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
13: ขอบคุณค่ะ
12: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
13: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
14: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาที

0: ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
3: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
4: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
5: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
6: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
7: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
5: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-COT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

ขณะที่เวลา14นาฬิกาเป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินย้ำทำตามกฎหมายปมนายแพทย์สรณะอย่างนั่งประชุมกสทช.ลั่นทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ที่มีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมการประชุมอยู่ว่าเรื่องการประชุมบอร์ดกสทช.ก็เป็นเรื่องของกสทช.แต่ตนยังคงยืนยันจะทำตามกฎหมายทุกอย่างส่วนจะยังรอที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทำตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีผิดอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่านายกรัฐมนตรีเตรียมนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าแล้วหรือไม่ภายหลังชื่อนายแพทย์สรณะมีมติจากคณะกรรมการว่าขาดคุณสมบัติพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นายกรัฐมนตรีตอบเพียงแค่ว่าจะทำตามกฎหมายทุกอย่างสิงห์ศักดิ์เผยเตรียมหารือผู้นำเมียนมาเยือนไทย 6-7 สิงหาคมนี้จับมือปราบสแกมเมอร์ยาเสพติดลงนาม TOR แก้มลพิษแม่น้ำกกนายเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่นายมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาจะมาเยือนประเทศไทยวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ว่าจะมีการพูดคุยใน2ส่วนคือเรื่องของประเทศไทยกับเมียนมาที่เป็นการประชุมทวิภาคีและเรื่องชายแดนไทยอยากให้ชายแดนปลอดภัยจากการสู้รบและอยากให้ร่วมมือกันในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ยาเสพติดและที่สำคัญเราจะลงนาม TOR ตั้งคณะทำงานร่วมกันในการดูแลมลพิษในแม่น้ำชายแดนรวมถึงแม่น้ำกกก็ถือเป็นวาระสำคัญและอีกเรื่องคือการฟื้นฟูการค้าชายแดนส่วนเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาอยากให้เดินหน้าในเรื่องของกระบวนการสันติภาพในเมียนมาการพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยตรงไหนที่ไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกก็ยินดีและอีกประเด็นหนึ่งเราดีใจที่เริ่มเห็นความคืบหน้าบ้างเช่นการที่ให้คณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC เข้าไปพบปะนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาซึ่งทำให้ประชาคมโลกมีความสบายใจว่านางองซานซูจีได้รับการดูแลมีสุขภาพที่ดีอยู่หวังว่าวันหนึ่งจะได้รับการปล่อยตัวแต่ก็เป็นเรื่องของเมียนมาซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาให้ดีขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้ร้องเรียนผลการตรวจร่างกายคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจยืนยันพบความผิดปกติของปอดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกายของบุคคลภายนอกในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจณโรงพยาบาลตำรวจนั้นขอชี้แจงข้อที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนว่าผู้สมัครรายดังกล่าวได้แก่นายวุฒิชัยได้เข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อ22กุมภาพันธ์2569ซึ่งจากการตรวจภาพรังสีทรงอกเอ็กซเรย์ปอดและยืนยันผลเพิ่มเติมด้วย CT สแกนปอดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ผลการตรวจทางรังสีวิทยาพบความผิดปกติของปอดคณะแพทย์จึงมีความเห็นให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากผลภาพรังสีทรงอกผิดปกติซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศบัญชีแนบท้ายของกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ

0: ต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจต่อมาในวุฒิชัยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายโดยได้นำส่งเพียงภาพรังสีปอดที่ระบุว่าปกติมาแสดงไม่ใช่ TC scan คณะแพทย์ผู้มีอำนาจพิจารณาจึงได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงอีกครั้งเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569และมีคำวินิจฉัยยืนยันผลการตรวจร่างกายตามเดิมคือไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
8: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทางขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทางสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทางขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทางขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
7: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
6: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
10: ขอบคุณค่ะ
9: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
11: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
12: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
13: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
14: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
7: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
15: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
16: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
7: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
13: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
14: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความ

0: น้องๆครับ
1: ทำความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยร่วมใจทุกแห่ง
2: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

MCOT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

0: แต่งตัวแต่เขาก็รักแฟนคนเดียวนะรู้ยัง
1: โอ้นี่
2: ตอนรับฟังเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างนะคะกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดจ็อบนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้นะคะกับแบรนด์

บุรุษครอกโคไดนะคะเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายสวมใส่ได้หลายโอกาสนะคะราคาพิเศษ290 บาทชุดกีฬาเดฟโฟนะคะระบายอากาศได้ดีแห้งไวดูแลง่ายและเนื้อผ้าไม่ยับนะคะใส่เล่นกีฬาใส่ลำลองใส่อยู่บ้านหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างสบายลดสูงสุด70%เสื้อผ้าแฟชั่น H&M นะคะชุดลำลองหรือชุดทำงานโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ2ตัวในราคาเพียง300 บาทรองเท้าลูซองนะคะรองเท้าขวัญใจสาวๆทันสมัยดีไซน์ใส่ง่ายเข้ากับทุกลุคนะคะใส่สบายน้ำหนักเบาราคาเริ่มต้น299 บาทแล้วก็นุ่มสบายในทุกย่างก้าวนะคะกับรองเท้าแมนวูดค่ะรองเท้าสุดเท่หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ใส่สบายทุกโอกาสราคาพิเศษ399 บาทนะคะวันนี้จนถึง18 สิงหาคม 2569นะคะที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

นุนการค้าโคลอสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์คายเทอากาศได้ไม่อมเหนื่อยช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบครันเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศ

0: ดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย
1: คิดถึงฉันไหมสไปดี
2: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอ้แมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศ
1: กลายพันธุ์ได้ใช่ไหม
2: สไปเดอร์แมนวันนี้ที่คนเสียงซินเพล็กพัด
0: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
3: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
1: ่ขอโทษทีครับ
4: ไม่ยุ่งนะเว้ยมาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับอยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
2: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเพียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบค
4: ุมชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
2: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทยาม
4: ึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีกไม่ได้

ช่วงนี้นะคะตลอดทั้งเดือนนะคะมิกเซลก็จะลดสูงสุดถึง 70% นะคะรองเท้านิจเจอไรเซอร์ลด 60% ค่ะแล้วก็ยังจะมีรีวอลีวายนะคะช่วงนี้ก็จะมีคอลเลกชันใหม่นะคะลดสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันถึง 50% แล้วก็นิวคอลเลกชัน 10% นะคะที่ช็อปของเราอยู่บริเวณชั้น1นะคะของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

0: ไปดูภาพยนตร์กันนะคะช่วงนี้นะคะแรงมากในส่วนของ Spider-Man นะคะอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะตลอดทั้งวันทุกชั่วโมงนะคะหนังจะมีความยาวนะคะ2ชั่วโมงครึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูรีบไปดูกันนะคะ Spider-Man นะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินเพล็กซ์พัทลุงและ12สิงหาคมนี้นะคะคำสารภาพของหมอผีนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินเพล็กซ์พัทลุงค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยคิดถึงฉันไหมสไปดี
0: ้สไปเดอร์แมนคือการเปิดเรื่องราวบทใหม่ของปีเตอร์พาร์เกอร์เมื่อโลกลืมปีเตอร์พาร์เกอร์ไปแล้วแต่เขาต่างหากที่ไม่เคยลืมสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ไอแมงมุมกำลังกลายพันธุ์เมื่อปีเตอร์กำลังวิวัฒนาการใหม่สู่พลังขั้นกว่าศึกวันใหม่ที่ศัตรูตัวฉกาจมาจากทั่วทุกสารทิศสไปเดอร์แมนวันนี้ที่คนเสียงซินิเพล็กซ์พัท
1: คุณกำจัดส่วนที่แย่และเก็บส่วนที่ดีเอาไว้ได้ไหม
2: แล้วเธอจะตัดสินยังไงว่าธรรมชาติส่วนไหนดีหรือว่าแย
1: ่ขอโทษทีครับ
3: ไม่ยุ่งนะเว้ย
4: มาที่นี่มีอะไรให้ช่วยหรอครับ
3: อยากรู้ว่ามีอะไรดีชาวบ้านถึงมาขอให้ช่วย
0: คำสารภาพของหมอผีเมื่อมรสุมชีวิตไร้ความยุติธรรมและกฎหมายพึ่งไม่ได้พระต่อจึงตัดสินใจซึกออกมาหันหลังให้รถพระธรรมและก้าวเข้าสู่โลกมืดทำสัญญากับหมอเทียนจากพระธรรมสู่มนต์ดำใส่เวทศรัทธาที่เคยยึดเหนี่ยวกลายเป็นคุณไสมนต์ดำที่ยากจะควบค
4: ุ
0: ม
4: ชาวบ้านเขาขาดที่พึ่งไหว้พระแล้วมันไม่ได้อย่างที่ขอ
0: คำสารภาพของหมอผีดัดแปลงจากเรื่องราวสุดดาร์กใน The Ghost Radio สู่ปรากฏการณ์ความระทึกขวัญบนจอภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มึงคิดดีๆให้ต่อถ้ามึงข้ามไปสายมืดมึงจะกลับมาอีก

0: ไม่ได้
1: โคลอสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหนื่อยช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290รองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด

เป็นวันสุดท้ายมีคำถามให้เธอต้องตอบก่อนที่จะไป

ไปดูเซเว่นเซ่นกันบ้างนะคะเซเว่นเซ่นในช่วงนี้นะคะได้รับการตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวนะคะกับบิงซูถึง8เมนูด้วยกันนะคะในราคาพิเศษ88บาทนะคะต้อนรับเดือน8 88บาท8เมนู8วันเท่านั้นจนถึงวันที่10นะคะ10สิงหาคมนี้นะคะกับเซเว่นเซ่นนะคะสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะใครที่ยังไม่ได้ทานต้องบอกรีบเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยที่ขายดีมากนะคะเสิร์ฟกันไม่ทันเลยทีเดียวนะคะกับ8เมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อกชังบิงซูซันเดย์มิ้นช็อกโอริโอบิงซูซันเดย์ยาเมมัทฉะบิงซูซันเดย์องุ่นเคียวโฮบิงซูซันเดย์บลูเบอรี่ค่ะคัมโบบิงซูซันเดย์มะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงบิงซูซันเดย์นะคะอันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมที่เซเว่นเซ่นทั้ง2สาขาสาขาโคลิเซียมพัทลุงแล้วก็สาขาโลตัสพัทลุงค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรียังไม่ทราบทอ.เตรียมเชิญขึ้นบิน F-16 ชี้ร่วมฟังบรรยายขีดความสามารถของทัพหลังรัฐบาลเร่งจัดงบกลางสนับสนุนยันไม่ได้แสดงเขี้ยวเล็บไม่มีขอบินดูชายแดนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งขึ้นเครื่องบินร่วมบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องที่กองทัพจะบรรยายสรุปเรื่องความมั่นคงการซ้อมและการเตรียมความพร้อมซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะมีการขึ้นบินอะไรหรือไม่ส่วนที่มีการเปิดเผยกำหนดการว่านายกรัฐมนตรีจะขึ้นบินเครื่องบิน F-16 เพื่อสำรวจชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีอุทานว่าอุ๊ยขณะนี้ยังไม่ได้มีเวลาดูกำหนดการแต่สาระคือไปดูการเตรียมความพร้อมของกองทัพเนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางเพื่อการเตรียมความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพในช่วง10เดือนที่ผ่านมาอีกทั้งฝ่ายกองทัพอยากให้ได้ไปเห็นว่าสิ่งรัฐบาลได้เห็นชอบไปทั้งเรื่องของแนวทางยุทธวิธีและงบประมาณได้รับการนำไปปฏิบัติออกมามีรูปแบบอย่างไรจึงได้เชิญให้ไปรับฟังการบรรยายส่วนจะเป็นการแสดงแสมยานุภาพของรัฐบาลไทยให้อริราชศัตรูได้เห็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้เป็นการแสดงอะไรเป็นเพียงการประชุมลับอยู่แล้วส่วนจะขึ้นเครื่องบินขับไล่ F-16 นายอนุทินกล่าวว่าหากจัดมาแล้วไม่ผิดระเบียบและมีความปลอดภัยแล้วแต่กองทัพเพราะคิดว่ากองทัพคงเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อความมั่นคงของกองทัพในเรื่องของการปกป้องบ้านเมืองซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้มีความมั่นใจเมื่อต้องไปเจรจากับผู้อื่นวรสิทธิ์ยันสรุปจบในวันนี้ปมถอดถอน 5,925 รายชื่อกงสอบท้องถิ่นก่อนส่งกกลางและกจังหวัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการถอดถอนบัญชีรายชื่อ 5,925 รายที่พบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 ว่าจะมีการสรุปในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวันนี้และส่งเข้าคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่งท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็ส่งตามลำดับไปให้กจังหวัดทางจังหวัดก็ส่งไปให้อปทดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นในส่วนของนายปกรณ์นินพพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อแนะนำทางกฎหมายกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเห็นมีคุยกันอยู่แต่ในการประชุมกสทช่วงบ่ายวันนี้จะได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการกับคนกลุ่มนี้ด้วยส่วนการประชุมคณะกรรมการกกลางในวันพรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าตนจะเป็นประธานการประชุมเองเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นประธานแทนอยู่แล้วจีนปล่อยดาวเทียมอัจฉริยะสู่อวกาศจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมไฮเปอร์สเปกตรัมซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจพื้นผิวโลกที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงพิเศษ2ดวงได้แก่ Oriental Smart IO-1 และ O-2 ขึ้นสู่วงโคจรที่กำหนดอย่างแม่นยำด้วยจรวดนำส่ง Smart Dragon 3จากฐานปล่อยกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองไหหยางมณฑลซานตงดาวเทียมทั้ง2ดวงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มดาวเทียม Oriental Smart Eye ซึ่งตั้งเป้าส่งดาวเทียมอัจฉริยะความละเอียดสูงกว่า200ดวงขึ้นสู่อวกาศภายในปี2030เพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากอวกาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไง

0: ดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
1: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือถังขยะสีเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกถังสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ถังขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับถังขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
5: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
7: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
8: ผมน็อบนิริภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
0: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
9: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
10: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็น

0: ให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
1: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
3: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
5: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ครับอะไรนะกินข้าวครับอะไรนะทำงานครับฟังเพลงครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทำเหมือนไหมไม่เหมือนใช่ไหม เขาจะพูดกันอย่างเงี้ยแบบคือเขาจะตัดเป็นช็อตเป็นวิดีโอเป็นช็อตเป็นช็อตนะเขาก็จะบอกว่ากินข้าวครับแล้วเขาก็จะมีคลิปวิดีโอตอนกินข้าวใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเดินไปกินชาครับไปดูคอนเสิร์ตครับเออว่าจะเล่าเรื่องไปดูคอนเสิร์ตพูดไปพูดมาจะลากเรื่องไปดูคอนเสิร์ตเต้นตั้งใจเต้นบอกคุณผู้ฟังไปรอบที่แล้วว่าพอเต้นไปดูคอนเสิร์ตมานะคะแล้วก็จะกลับมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือตอนเนี้ยกลับมาแล้วหลังจากไปดูคอนเสิร์ตหลายวันคอนเสิร์ตมี3วันเต้นดูทั้ง3วันน่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเพลงมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงศิลปินรับเชิญเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ก็เลยไปดูคอนเสิร์ตทั้ง3วันหลายคนสงสัยว่าคอนเสิร์ตศิลปินคนเดียวจัด3วันต่อกันไปดูทำไมถึง3วันเออนะสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้ว แต่ว่าตอนแรกว่าจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้ยังเรียบเรียงไม่ได้ยังอิ่มอกอิ่มใจล้นออกมาจากล้นออกมาจากหัวล้นออกมาจากใจนะคะยังเรียบเรียงไม่ได้เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังว่าไม่ได้อยากฟังหน่อยเถอะนะคะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังสบายดีกันอยู่ไหมตื่นใจสบายดีนะคะไม่มีเจ็บไม่มีป่วยไม่เป็นไข้ถึงแม้ว่าจะไปลำบากตรากตรำมาหลายวันก็ตามเนาะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันกับในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันอยู่ไหมกินข้าวหรือยังเตือนไม่ได้กินข้าวแต่กินขนมซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะเมื่อก่อนอะช่วงก่อนนั้นอะเตือนกินแต่ขนมคือมีความรู้สึกว่าถ้าให้เลือกกินข้าวกับกินขนมอะเตือนเลือกกินขนมมากกว่าแต่ว่าถ้าจะกินทั้งข้าวตีนทั้งขนมมันจะอิ่มเกินไปมันจะไม่มีท้องใส่ขนมคือบางคนเขาแยกได้นะแยกกระเพาะข้าวกับกระเพาะขนมแต่เตือนแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นเตือนก็เลยเลือกกินขนมมากกว่าแล้วพอไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะตรวจประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีปรากฏว่าไขมันสูงเลยแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เกินเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้อะนะคะแต่ว่ามันก็สูงแหละนะคะเขาก็เลยให้มาลองปรับเปลี่ยนวิธีการกินวิธีการใช้แล้วตึงก็งดกินขนมไปคืองดแทบจะเรียกว่างดเลยอ่ะน้อยมากเดือนนึงจะกินขนมแบบขนมที่ตึงกินนะบอกก่อนมันจะเป็นพวกเบเกอรี่คุกกี้เค้กชีสทาร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตึงก็แบบงดกินไปเลยคือปกติจะกินทุกวันนึงอย่างน้อยตอนเช้าต้องกินละกินกับโอวัลตินกินกับนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนสายๆมาบ่ายๆมาก็ยังกินอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังมาก็งดไปเลยก็เปลี่ยนไปกินเป็นข้าวหรือเป็นผลไม้อะไรแทนนะคะแล้วเดือนนึงถ้าเกิดนอกจากออกไปนอกพื้นที่ออกเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะแต่ว่าออกไปข้างนอกมันสะดวกกว่าเนาะถ้าจะกินขนมบางทีเราไม่ได้แวะกินข้าวแล้วกินขนมอะไรอย่างเงี้ยเตือนแล้วพอครบกำหนดเตือนที่เขานัดที่โรงพยาบาลเตือนไปตรวจอีกทีไขมันลดลงเยอะมากเยอะจริงๆจาก100เท่าไหร่นะ180กว่าลดเหลือ180ถ้าจำไม่ผิด186นะคะลดลงเหลือ71แค่ลดขนมอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังแค่ลดขนมอย่างเดียวลดลงเหลือ71โอ้ my god มันลดลงเยอะขนาดนี้แสดงว่าการที่เรากินอาหารแบบอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องมันทำให้ไขมันสูงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังการใครกินขนมเยอะหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยอาหารเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าฝรั่งเขาจะบอกว่า you are what you eat นะคะก็คือเราร่างกายสุขภาพร่างกายของเรามันจะเป็นไปตามอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะเรากินอะไรเราจะได้อย่างนั้นกินไขมันก็จะไขมันสูงใช่ไหมอ่ะกินน้ำตาลก็ไขมันสูงนะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไปเปลี่ยนเป็นไขมันทีหลังถ้ามันอันนี้ไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลเรื่องอาหารการกินกันหน่อยนะคะสุขภาพจะได้ดีๆจะได้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงเพื่อที่สุขภาพใจจะได้ดีๆแล้วก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปนานๆตนก็จะตั้งใจดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆเพราะว่าจะได้อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปนานๆนะคุณผู้ฟังใครอยากอยู่กับแกอยู่ด้วยกันโอ้อ้อนวอน please เดี๋ยวนี้ติดไม่ใช่ติดนะเดี๋ยวนี้คือข้างบ้านอ่ะเล่าไปมันจะยาวไปไหมคุณผู้ฟังเล่าหน่อย

0: มันมีฝรั่งมาเช่าอยู่นะคะเขาเป็นคนตอนแรกอ่ะเขาเล่ามีคนบอกว่าเขาบอกฝรั่งเนี่ยบอกเขาว่าเป็นคนประเทศโรมาเนียนะคะแต่ว่าเตือนเนี่ยเป็นป้าเผือกเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาไปแจ้งที่ให้ผู้ใหญ่บ้านคือคนที่มีคนต่างถิ่นต่างที่อ่ะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะหรือว่าในบ้านของเราเนี่ยต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาจะได้มีการแจ้งตมอะไรต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะคนต่างประเทศเนาะในใบนั้นอ่ะเขาเป็นคนสัญชาติมองโกเลียนะคะโรมาเนียกับมองโกเลียมันอยู่ใกล้กันไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเออนั่นแหละเขาก็เป็นฝรั่งที่ตอนแรกมาบอกคนที่บ้านติดเขาว่าเขาชอบความเป็นส่วนตัวแล้วน้องคนนั้นเขาก็มาเล่าให้เตือนฟังว่าเขาฝรั่งคนนี้เขาบอกว่าคือเขาก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่รู้ว่าเขาแปลจากไอ้เครื่องไอ้โทรศัพท์อ่ะบอกว่าเขาชอบความเป็นส่วนตัวแม้ใครอยากไปยุ่งกับเขาจริงๆแล้วอ่ะน้องเขาบอกใครอยากไปยุ่งกับมันตึกก็เลยบอกว่าก็บอกมันไปสิว่าเซมเหมือนกันนี่ก็ชอบความเป็นส่วนตัวเหมือนกันเซมไม่ต้องมายุ่งกันสรุปแล้วคุณผู้ฟังความรักความเป็นส่วนตัวยังไงอีฝรั่งเนี่ยมันมาเรียกน้องคนเนี้ยเพราะน้องเขาอยู่บ้านตลอดมาเรียกน้องทุกวันเลยขอความช่วยเหลือยกรถแขนหักยกรถลงแล้วอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้ววันนั้นน่ะเดินไปแถวในซอยนั้นน่ะไปหาน้องบ้านคนรู้จักอีฝรั่งนี่เห็นวิ่งมาแล้วก็มาแปลเอาใช้คำแปลภาษาแล้วก็มาบอกมาเล่านั่นเล่านี่เล่าเรื่องแมวเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้โอ้งงคุณไม่รู้จักกันแล้วมาคุยชวนคุยแล้วยังไม่พอนะอุ้มเข้าไปในบ้านอุ้มแมวมาอวดว่าแมวผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชี้ให้หมาดูหมาเลี้ยงหมาพิทบูแล้วก็ชี้ให้ดูหมางงไปหมดคนอะไรเนี่ยวุ่นวายมากวุ่นวายแบบพยายามจะเรียกเราเข้าบ้านอะพยายามจะเรียกมาเข้ามาดูสิมาดูอะไรไม่รู้ล่อลวงเราเข้าบ้านน่ากลัวคือพฤติกรรมเขาไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่เราก็กลัวไว้ก่อนเนาะงงมากคนรักความเป็นส่วนตัวยังไงวุ่นวายมากอ่ะวุ่นวายหมายถึงว่าพยายามจะคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยสรุปแล้วก็คือเตือนก็มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเมาเตือนมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเมาแหละนะคะเราเรื่องฝรั่งก็เลยแบบฉันก็เลยผมรู้สึกว่าฉันก็ควรจะไปเรียนภาษาอังกฤษไหมก็ควรไปเรียนภาษาอังกฤษไหมเรื่องพูดคือพอรู้เรื่องคุยกันพอรู้เรื่องแหละแต่ว่าศัพท์บางคำเราก็คิดไม่ออกนะคะแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าภาษาเดี๋ยวนี้คนต่างถิ่นต่างที่มันมาอยู่บ้านเราเยอะนะคะเขามาอยู่บ้านเราเขาไม่ใช่มาอยู่เขามาเที่ยวบ้านเราเยอะแต่ไอ้ที่มาอยู่ก็มีใช่ไหมคุณผู้ฟังแถวบ้านมีปะเขามาอยู่มาเที่ยวมาอะไรต่างๆบ้านเราเยอะตนก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรียนไว้มันก็ไม่เสียหายไหมเดี๋ยวตนจะไปตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษอะภาษาอังกฤษพูดได้พอได้แต่ไม่เก่งเลยไม่ใช่ไม่ค่อยเก่งนะไม่เก่งเลยพูดไปก็จะยาวไปคุณผู้ฟังเริ่มต้นแล้วสวัสดีมันก็ยาวแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวท้ายรายการดูสิเดี๋ยวมันไม่ทันนั่นไม่ทันนี่มันก็ตัดจบรายการไปรู้ได้ยังไงขออภัยคุณผู้ฟังเอาเป็นว่ายังไงวันนี้มาเจอกันแล้วนะคะมีเรื่องราวดีๆมีพี่น้องเกษตรกรมาบอกเล่าก็สิบประสบการณ์ดีๆแล้วก็มีเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะที่รายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชที่ช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยลดต้นทุนในไร่ในสวนในนาคุณภาพชีวิตดีกว่าคุณภาพผลผลิตดีกว่าดินก็ดีไม่มีเสียด้วยทำการเกษตรยังไงให้รักษาผืนแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะอย่าลืมนึกถึงบุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืช25ปีเป็นประกันแล้วเนอะ
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่ม
2: เปลือกนิ่มน้ำยางมันไหลเสมอเปอร์เซ็นต์สูงนะ40-42
3: ปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะ
2: น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะมีตลอดประมาณหยุดยางแล้วก็ยัง38-40อยู
4: ่ดีครับดีเปอร์เซ็นต์ยางมันสม่ำเสมอเลยเปอร์เซ็นต์40กว่าเปลือกนิ่มครับ
2: เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นลดก็ลดไม่มากและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยืนอยู่นานนะคะมันจะไม่ลดค่ะใช้ดีค่ะใช้ดีย
5: าผมเรียกว่าปีเดียวแรกเปลือกมดแล้วซึ่งผมยาบุญเผยเปิดเมียงออกปกติอยู่ยาดีครับออกดีเปิดเส้นดี
1: คุณพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้ว

0: ไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 Line แอดบุญพืชแอด BP2544
1: การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป

0: าตาให้อาหารเสริมทางใบพืชเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีพืชสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าตาใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนหว่านหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
1: ต้าตานวัตกรรมใหม่ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดจากบุญพืชคุ้มค่าทุกหยดทุกหยาดนะคะขวดหนึ่งราคาคุ้มมากๆแล้วก็ผสมได้เยอะด้วยเนาะเอาละค่ะคุณผู้ฟังไปเมื่อกี้เราฟังอะไรนะเมื่อกี้เราฟังนักเลงบ่อย่านไปแล้วไปฟังเพลงอีกสักเพลงนึงแล้วกันก่อนที่เตือนจะพูดเยอะไปกว่านี้ มักเจ้าบักคักจากบ้านสิทธิชัยค่ะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมสายด่วนบุญพืชเลยเนอะคุณก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่ที่0861849000หรือแอดไลน์บุญพืชกันได้ที่ ID line บุญพืช @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต่างสูตรพืชผักต้าต่างสูตรนาข้าวต้าต่างสูตรไม้ผลและต้าต่างสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: พี่นายจะเผลอพูดเยอะอะไรไปมากกว่านี้นะไปฟังพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงค่ะคุยกับกอใหญ่กันดีกว่าวันนี้ไปสวนยางพาราของคุณจันจิราอยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: ครับสวัสดีครับพี่ก่อนอื่นพี่แนะนำตัวครับชื่ออะไรตำบลอะไรอยู่ที่ไหนครับ
5: หนูชื่อจันจิราอินลิศค่ะบ้านเลขที่162ค่ะตำบลบางดีค่ะบ้านหนองเม้าค่ะ
4: ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
5: ค่ะ
4: ครับใช้มันพืชมาในสวนยางพารา10ปีแล้วจริงไหม
5: จริงค่ะ
4: เป็นยังไงครับ10ปีที่ใช้มันพืชมาสวนยางพาราเนี่ย
5: มันกะออกสม่ำเสมอเปอร์เซ็นต์ได้ก็ไม่ได้หลดเลยค่ะ
4: เปอร์เซ็นต์ดีออกสม่ำเสมอ
5: ค่ะ
4: เปลือกเป็นไงครับ
5: เปลือกก็มันออกเร็วนิ่ม
4: มันเปลือกออกเร็วด้วย
5: แต่ว่ามันตึงโลกตึงไรมันก็ออกเร็วเลย
4: เหรอเปลือกนิ่มเปลือกนวลดีเนื้อเยื่อเนี่ยออกมาใหม
5: ่
4: ใบใช่ไหมฮะ
5: ก้าววันใบเลย
4: เปอร์เซ็นต์ก็ไหลสม่ำเสมอ
5: ก้า
4: เปอร์เซ็นต์ล่าสุดได้เท่าไหร่ครับที่ไปขาย
5: เดี๋ยวตอนเดี๋ยวลูกน้องเบิกอัน47ค่ะ
4: 47เมื่อวานหรือวันนี
5: ้ไม่ไรวันเหลือก้าเหลือเบิกเดือนเบิกเดือนก่อน
4: เดือนก่อนเดือนแล้วล่าสุดนี่เปอร์เซ็นต์ได้47มันก็ลดไม่
5: มาก
4: ที่ใช้พืชใช่ไหมแต่มันคงที่สม่ำเสมอถูกไหมแล้วสภาพใบเป็นยังไง
5: ใบมันก็เขียวกะ
4: เขียวดีไหม
5: เขียวกะเขียวนานอยู่กะเรียกว่า
4: ไม่ตกญาติ
5: ไม่ตกญาติ
4: กะใบไม่ตกญาติเนาะมันใช้พืชเนี่ยมันจะเขียวโทนเขียวนานเนาะการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรพี่
5: ไอ้นู้มันออกจริงแต่ว่ามันออกแล้วถึงมันตายนึ่งบ่พวกนี้เหล็กน้องเราใจอยู่กันมันตายนึ่งบ่วันปี
4: ปุ๋ยเคมี
5: มันก็โยมันไม่ใช่ตายนึ่งอ่ะมันออกตีต้นแต่ว่าเราไปไตรสมมุติว่าเราไตรปีนี้นะเราไตรตั้งไว้ตีว่ามันอะไรก็ตีว่ามันตายนึ่งกันซึ่งบ่ปีแล้วปีหน้าเราเบิกกันมันก็ดีนี่ขึ้นย่อยขึ้น
4: จริงไหมหมายความว่าใช้เป็นพืชที่ต้นยางตายเนื่องอ่ะมันดีขึ้น
5: ค่ะแต่เรายึดไปก่อนเลยนะตั้งบอกว่าปีนี้เราไปเบิกหลามันก็ย่อยกัน
4: หมายความว่าใส่ปุ๋ยทิ้งไว
5: ้
4: ยังไม่ต้องไปยุ่งมันเลยทิ้งไว้ประมาณกี่เดือนครับ
5: ปีนึง
4: ปีหนึ่งแล้วนะ
5: ปีนี้เราก็แบบไปเบิกมันตอนเราเบิกกรีดยางมันนี่เนี่ย
4: จริงไหมนี่
5: จริงค่ะ
4: เป็นพืชแก้ปัญหาต้นยางตายเนื่องได้จริงไหม
5: ยายค่ะ
4: นำยางออก
5: ค่ะอันนี้เรื่องเดิมแล้วค่ะ
4: เรื่องจริงไหม
5: เรื่องจริงค่ะ
4: พี่เจอกับตัวเองเลยใช่ไหม
5: เจอกับตัวเองค่ะ
4: ต้นยางตายเนื่องพี่ลองเป็นพืชไปใส่ทิ้งไว้ปีหนึ่งเนื้อเยื่อออกมาน้ำยางมีต่อ
5: มีต่อค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ไหมฮะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก็เป็นพืชแก้ได
5: ้โอ๊กไม่ได้โอ๊กกัน
4: ครับผมเชื่อครับเพราะอะไรเพราะผมสัมภาษณ์เกษตรกรหลายที่ในพื้นที่เนี่ยเกษตรกรจะพูดเป็นเสียงเดียวเหมือนพี่ว่าเป็นพืชแก้ปัญหาเรื่องหน้ายางตายเนื่องได
5: ้ค่ะ
4: เหมือนพี่เป๊ะเลยใส่ปุ๋ยต้นยางตายเนื่องสัก2โล3โลใส่ทิ้งไว้ประมาณปีนึงยังไม่ต้องไปยุ่งมันเลย
5: ไม่ต้องไปต
4: ั
5: ดม
4: ัน
5: ไม่ต้อง
4: ไปตัดไม่ยุ่งมันเลยยาปุ๋ยเคมีไปใส่นะ ใช้พืชอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้เหมือนพี่บอกเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันเป๊ะเลยเกษตรกรพูดเสียงคนเดียวเลยใช่ไหมฮ
5: ะ
4: ว่าแก้ปัญหาตรงหน้ายางไตนึ่งได้เกษตรกรท่านไหนส่วนไหนที่มีต้นยางไตนึ่งลองไปใช้ดูอย่างพี่บอกเมื่อสักครู่
5: เลยทักปีนึงซึ่งเราก็ไปเบิกปีหน
4: ้
5: า
4: เพราะว่าผมสัมภาษณ์เกษตรกรหลายท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว
5: ่
4: าแก้ปัญหาหน้ายางไตนึ่งตรงนี้ได้นะส่วนของพ่อเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีแล้วส่วนของพี่จะเพื่อนเนี่ยมันต่างกันเลยใช่ไหมต่างกันยังไงพี่ลองบอกผมสักครั้งหนึ่งนะ
5: แต่มันไม่ย้อยเลยต่างกันนะ
4: พ่อนี่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ย้อยหน
5: ้
4: าแห้ง
5: หน้าแห้งค
4: ่
5: ะ
4: เหรอต่างกับเพื่อนนี่มันออกสม่ำเสมอน้ำยาง
5: เปอร์เซ็นต์ดี
4: ต่างกันจริงไหม
5: ต่างกันจริงค
4: ่
5: ะ
4: เหรอถ้าพี่ไม่มั่นใจคงไม่ใช้มาถึง10ปีถ
5: ู
4: กไหมเพื่อนยิ่งใช้หลายๆปีดีขึ้นไหม
5: ดีขึ้นค
4: ่
5: ะ
4: ข้อสำคัญเรื่องระบบดินดินดีมีไส้เดือนจริงไหมใช่เพื่อนมีขี้ไส้เดือนจริงไหม
5: ขี้มี
4: อันนี้เรื่องจริง
5: ค่ะ
4: อย่างที่โฆษณาไหมว่าใช้เพื่อนแล้วมีไส้เดือน
5: ค่ะดีจริง
4: จริงไหม
5: จริงค่ะ
4: ถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีตามถูกไหมฮะ
3: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้บุญพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
5: ใบมันดำมันจะใบมันเลื่อง
4: อะใบจะดำเขียวนานใช่ไหมใช้บุญพืช
5: ค่ะ
4: ใบใหญ่ไหม
5: ค่ะ
4: หนา
5: เยอะเห็นไหมหน้ามัน
4: ถ้าใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวโทนเขียวนานผลผลิตเราได้เต็มที่อยู่แล้วถูกไหมครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ใช้บุญพืชมา10ปีเนี่ยต้นทุนต่ำไหมพี
5: ่ต่ำค่ะ
4: ต่ำใช่ไหม
5: ค่ะ
4: ไม่ผสมร่วมเคมีเลย
5: ไม่อันนี้ใช้แต่มันเลยนี่
4: 10กว่าปีเนี่ยนะ
5: มัน
4: ดีไหม
5: ดีอันนี้หนูใช้แต่มันเลยนี
4: ่เกษตรกรบางท่านกลัวไม่ใช้ร่วมเคมีกลัวไม่ได้ผลแต่พี่พิสูจน์แล้วเป
5: ็
4: น10ปีใช้เพื่อนอย่างเดียวดีไหมกำไรมันต้นต่ำอย่างนี
5: ้มัน
4: อย่างนี้ใช้เพื่อนเราไม่ต้องคำนึงราคาในท้องตลาดเลยเนาะต
5: ้
4: นทุนมันต่ำใช่ไหม
5: ม
4: ัน ยางราคา50เราก็อยู่ได้ใช้เพื่อนแต่ถ้า70-80นี่โอ้โหเรารวยเลยใช่ไหมต้นทุนต่ำใช่ไห
5: ม
4: ต้นทุนต่ำมากอย่างนี้ได้เลยได้กำไรดีเลยใช่ไหม
5: ต
4: ้
5: นทุนก็น้อยแต่ถึงกันแล้วก็ได้ผลผลิตมันก็เหมือนเดิมไม่แต่ว่าในไร่มันออกระมำระเบ้อออกเมื่อในกระเพื่อนก็ได้เกมีแต่ก็คนเดือนออกได้เปล่าก็ได้เกมีปีรังยักษ์ปีอันนั้นไม่ย่อยว่าเราเลยงั้นเราออกปนันเนี่ย
4: แล้วพี่บอกว่าเคมีจะไม่ใช่แล้ว
5: ไม่ใช่เราไม่ใช่เลย มันเราจะสำรับกว่าอย่างที่เล็กๆได้ปนันเน
4: ี่
5: ย
4: เคมีก็ราคาสูงใช่ไหมฮะอย่าไปยึดการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนาะถ้าจะใช้จริงเอามาร่วมหรือผสมผสานกับเพื่อนจะดีที่สุดนะพี่ฝากชื่ออีกทีหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ไหนอีกทีครับ
5: จันจิราอินริศก้าจิราก้าชื่อเล่นนั่นชื่ออะไรแต่ตึ้งก็เลยอยู่บ้านเล็กน้องเมาก้าแต่ตึ้งมูทิพย์ร้องตำบลบางดีก้าอำเภอวายโยจังหวัดตรังก
4: ้าพี่กับผมไม่ใช่นามากันผมไม่ได้จ้างพี่
5: ไม่
4: เราคุยกันเรื่องจริง
5: มันเรื่องจริง
4: ใช่
5: ไหมแต่ไม่นี่เราไม่กูไม่ไปอ้อถึงกับเตียง
4: ใช่วันนี้สั่งมาอีก110กระสอบเน
5: า
4: ะใช้เพื่อนมา10ปีมันดีจริงๆเนาะไม่ใครแนะนำพี่ผมถามนิดหนึ่งใครแนะนำมันใช้บุญพืช
5: รายการในเอฟเอ็มกันถึงเราไป
4: โอ้พี่ได้ข่าวจากวิทยุรายการบุญพืชที่เรามีทั่วประเทศเลยนะฟังแล้วเป็นยังไง
5: แกนี่แกหวานดีเลยถึงเราไปโอ้กันแล้ว
4: ฟังรายการบุญพืชว่าต้องลองว่าบ
5: ุ
4: ญพืชคนเราว่าใช้บุญพืชดินดีมีไส้เดือนใช่ไหมเพราะปัญหาไร่เราสวนเรามันเกี่ยวกับเรื่องดินเสียอยู่แล้วถูกไหมเราอยากจะลองบุญพืชได้ยินจากสื่อวิทยุก็ไปลอง
5: เราป้อนกันเต็กไปโอ้เลยนี่ไล่ปีแล้วนี่เราไปโอ้มาที่ปีแล้วปีนั้นเราป้อนมันออกนะมันกระเบื้องมันไม่เจอตายนึ่งตายได้ยัง
4: รอปีนึงเห็นผลทีนี้มั่นใจเลย
5: แกมั่นใจ
4: ก็ใช้มา10ปีเลย
5: มันนั้นในเราเห็นป้วนถึงเราก็ไม่ใจเลยนี่เคมีปลอดต้นทุนมันมากันเราก
4: ันเคมีตัดเลยตอนนี้มั่นใจแล้วปุ๋ยเคมีจะไม่ใช้แล้ว
5: ใช
4: ้พืชอย่างเดียวเลย
5: เราตั้งแต่บุญพืช
4: ดีครับครับ
5: พุ่นเลยว่ามันดีต้นยางไรก็มันวนดำอยู
4: ่สบายใจเนาะใช้พืชต้นทุนก็ต่ำ
5: มันเราต้นทุนหวานไรเพลงเราไม่มีเบี้ย
4: อีกครับอยากให้เกษตรกรทั่วประเทศลองใช้ดูมันเพิดนะฮะถูกและดีมีอยู่จริงขอบคุณมากครับพี่วันนี้นะครับที่ผมสัมภาษณ์เนา
5: ะ
4: ครับขอบคุณครับ
1: ต้นยางสุดโทรมจากการโหมกลีดช่างน่าสงสารต้นยางยืนต้นตายใบร่วงเพราะดินแข็งหน้ายางแข็งกรีดยางน้ำยางก็ไม่ไหลเฮ้ยต้นยางท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าใช้ปุ่นพืชยางโตไวใบเขียวต้นแข็งแรงหน้ายางนิ่มนิ่มกรีดไม่สะดุดน้ำยางไหลลื่นสุดๆไปเลย
6: โอ้ว้าวต้นยางที่เคยหมองกลับมาสดใสสดชื่นมีชีวิตชีวาดินที่เคยแข็งก็กลับมาร่วนสวยใช้บุญพืชสิครับรับรองจะติดใจ
2: ใช้มาเป็น10ปียิ่งใช้ยิ่งดีนี่คือคุณจันจิราทำสวนยางพาราอยู่ห้วยยอดจังหวัดตรังมายืนยันการันตีกันว่าใช้บุญพืชยิ่งใช้ยิ่งดียิ่งใช้ยิ่งรวยนะคะเพราะอะไรเพราะต้นทุนต่ำกว่าดินดีกว่าต้นสมบูรณ์กว่ามีปัญหาหน้ายางตายนึ่งแก้ได้ด้วยบุญพืชด้วยนะคะแถมน้ำยางก็ข้นเปอร์เซ็นต์ก็ดีดีขนาดนี้พี่น้องชาวสวนยางบ่ใจบ่ได้แล้วเจ้าแปลว่าไม่ใช้ไว้ได้แล้วค่ะส่วนใครทำไม่ได้ทำสวนยางพาราแต่ว่าปลูกพืชชนิดอื่นๆนะคะย้ำกันอีกทีบุญพืชใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดเริ่มต้นกันตั้งแต่ดินดำดินดีดินร่วนซุยดูดซับน้ำได้ดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์ใช้บุญพืชยิ่งดีนะคะใช้บุญพืชได้ดีกับพืชทุกชนิดค่ะ
3: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544

0: หลักของคนไทยแต่ทำไมชาวนาไทยไม่รวยสักทีเพราะปุ๋ยมีราคาแพงยาฆ่าแมลงก็ขึ้นราคาทุกปีแล้วถ้าใช้สารเคมีมากๆดินก็เสียดินแน่นดินแข็งเป็นด่านดินขาวเป็นก้ามแป้งดินไม่กินปุ๋ยทำให้ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นทำให้ต้นข้าวอ่อนแอลงโรคหนอนและแมลงระบาดมากขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงที่มีฤทธิ์รุนแรงเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นจากปัญหาดินแข็งดินเสียยังทำให้ชาวนาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไถดินเพิ่มขึ้นทุกอย่างคือต้นทุนการผลิตในนาข้าวเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแต่ราคาขายยังไม่เป็นไปตามความจริงจึงทำให้ชาวนาไทยยากจนลงทุกที่พบแล้ววันนี้ทางเลือกทางรอดดีๆของชาวนาไทยพลังบุญพืชคือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
1: เพิ่มซิลิคอน 15%
0: ที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรที่พี่น้องเคยใช
2: ้ใช้ปุ๋ยพลังบุญพืช
1: ร่วมกับอาหารเสริมพืชต้าตา
0: ตัวจริงเสียงจริงเพื่อพี่น้องชาวนาไทยใช้แล้วข้าวจะเขียวทนเขียวนานมีบ้าใบมีล้มง่ายไม่หักคอรวงข้าวรวงโตเมล็ดเต่งแกลบน้อยข้าวได้น้ำหนักดีลดการระบาดของโรคในนาข้าวลดการระบาดของหนอนก่อข้าวหนอนใบขาวเคลี้ยกระโดดลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงได้มากกว่าปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงหาซื้อปุ๋ยพลังบุญพืชและ
1: ต้าตาอาหารเสริมพืช
0: ตามร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
3: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีแต่ต้าต้า
4: ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่พืชได้ทุกชนิดช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของโรคและแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ
5: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีนะคะแต่คือผลิตภัณฑ์จากน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติสะอาดปลอดภัยให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์ในรูปของอะมิโนแอซิดนะคะต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงถึงขีดสุดของพืชค่ะ
6: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
7: ก็หนึ่งก็เซฟต้นทุนไปด้วยอะไรด้วยหลายหลายอย่างใช้ต่อเนื่องอะนะมันก็จะดีไปเหมือนคืนธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเซฟต้นทุนอะไรประมาณนั้น
6: ถ้าจะให้นึกถึงบุญพืชเนี่ยอันดับแรกเลยที่นึกถึงเนี่ยคืออะไรครับ
8: ก็ดินดีแล้วก็ต้นเขียว
6: แล้วผลผลิต
8: ก็ดี
6: แล้วราคา
8: ราคาก็ดีราคาถูก
6: ความพอใจเต็มสิบเนี่ยให้กี่คะแนนดี
8: เต็มสิบ
6: เต็มสิบเลยนะ
8: เต็มสิบ
9: รู้สึกพื้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
10: ก็รู้สึกว่าดินที่บ้านมันปูดีอะค่ะ
9: ดินปูดี
10: ให้เดือนเยอะ
9: ให้เดือนเยอะ
6: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเลยที่พี่นึกถึงเลยคืออะไรครับ
9: ประหยัด
6: ประหยัดคือลดต้นทุนในการใช้ที่นี่นะ
9: มันลดต้นทุนแล้วมันเชนคนนะเราลดต้นทุนแล้วผลที่ได้มันก็ลดตามไปเลยมันไม่เหมือนกัน
6: อ๋อไม่ใช่อย่างนั้นคือลดต้นทุนด้วยแล้วก็ผลผลิตได้คงเดิมเหมือนกับตอนที่ใช้เคมีอย่างเดียว
11: ถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086-184-9000หรือ line at bp2544
5: เวลาหมดแล้วจ้าวันนี้เตือนใจและทีมงานบุญพืชต้องลากันแล้วล่ะนะคะแต่พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชสายด่วนบุญพืช086-184-9000 086-184-9000และแอดบุญพืช ID line @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 วันนี้เตือนใจและทีมงานบุญพืชสวัสดีค่ะ

0: MCOT Radio.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่น

0: างเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: 965 Modern Life Modern News

0: 96.5
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาที

บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.จะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมท.วาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

0: MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา 17:00 นเที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัดขอแนะนำ All New Mitsubishi X-Force HEV 5ที่นั่งประสานการทำงานเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงประหยัดน้ำมันสูงสุด 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรเนียบนุ่มนวล
1: ขณะนี้เวลา 17:00 นเป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครม.เห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการมือภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นส่วนที่สัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ทั้งนี้หากมีการแก้ไขร่างแถลงการร่วมในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกรวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยนักวิชาการชี้ส้มเปิดดีลคุยแดงเขียวกระทบความชอบธรรมพรรคประชาชนหากร่วมรัฐบาลสวนทางคำขวัญมีเราไม่มีเทารองศาสตราจารย์โอลันทินปางเดียวนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิเคราะห์กระแสความเป็นไปได้ที่พรรคประชาชนอาจจับมือกับพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมจัดตั้งรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าหากเกิดขึ้นจริงพรรคประชาชนจะต้องเผชิญกับคำถามสำคัญเรื่องความสอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำและอาจกระทบต่อความชอบธรรมทางการเมืองที่สั่งสมมาพรรคประชาชนสร้างฐานสนับสนุนจากภาพลักษณ์ของการเป็นพรรคการเมืองแนวใหม่ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์พร้อมประกาศจุดยืนผ่านคำขวัญมีเราไม่มีเทาซึ่งไม่ได้เป็นเพียงวัฒกรรมการหาเสียงแต่เป็นคำมั่นทางการเมืองที่ใช้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพรรคจะไม่ประนีประนอมกับการเมืองที่เคยวิพากษ์วิจารณ์หากท้ายที่สุดพรรคประชาชนตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคที่เคยถูกวิจารณ์หรือเคยประกาศไม่ร่วมงานด้วยยอมต้องอธิบายให้สังคมเห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจนเพราะคำอธิบายเรื่องการประนีประนอมทางการเมืองเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของพรรคต่อไปนักธรณีฟันธงดินยุบภูผาม่านเป็นภัยธรรมชาติเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานพร้อมนักธรณีวิทยาเข้าตรวจสอบกรณีเกิดดินยุบเป็นหลุมลึกในพื้นที่บ้านวังเจริญตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นพบหลุมยุบมีขนาดรัศมีกว้างจากเดิมล่าสุดอยู่ที่6คูณ5เมตรลึกประมาณ3เมตรอยู่ในที่นาของชาวบ้านโดยเริ่มยุบตัวเรื่อยๆตั้งแต่2วันก่อนและมีการนำเชือกมากั้นไว้ไม่ให้ใครเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีความยังพบว่ายังมีอีกหลายหลุมมีแนวโน้มจะทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจุดที่อันตรายที่สุดเกิดในไร่อ้อยทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านพบว่ามีน้ำฝนไหลซอกออกจากผิวดินด้วยนายกอบต.ห้วยม่วงเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นสำนักทรัพยากรธรณีเขต2ระบุว่า หลุมยุบดังกล่าวเป็นภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นชั้นหินปูนซึ่งมีโอกาสเกิดดินยุบตัวเป็นลุมลึกได้นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดดินยุบอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดยังไม่สามารถชี้ชัดได้โดยเพิ่งเกิดเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาและปีนี้เกิดขึ้นทีกว่าทุกปี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
1: ์การดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับผมว่าเราสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองนะครับแค่เราแยกขยะก่อนทิ้งก็คือทั้งขยะสีน้ำเงินแยกขยะที่เป็นขยะเปียกทั้งสีเขียวแยกขยะที่ย่อยสลายเองได้ทั้งขยะสีเหลืองขยะทั่วไปนะครับทั้งขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเท่านี้เราก็สามารถช่วยโลกได้แล้วครับ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
4: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
5: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
6: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
0: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
7: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
8: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
5: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
6: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
9: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green

0: Tim Cot Radio.
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบ

0: iOS และ Android M-Cut Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 96.5 Modern Life Modern News ช่วงชัวร์ก่อนแชร์เกลือแร่แก้ท้องเสียเลือกอย่างไรจากท้องตลาดเราควรเลือกผงเกลือแร่แบบไหนผสมน้ำอย่างไรให้ถูกต้องและต้องดื่มอย่างไรถึงจะได้ผลต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มจากทำความเข้าใจรูปแบบของผงเกลือแร่
2: ในปัจจุบันประเทศไทยที่นิยมใช้เป็นผงเกลือแร่เอาไว้ผสมน้ำในตลาดไทยเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบที่1เป็นแบบที่เป็นยามีเลขทะเบียนยาอย่างชัดเจนซื้อได้ในร้านยากับอีกแบบนึงเขาอาจจะเรียกว่าผงเกลือแร่สำหรับคนสูญเสียเหงื่อเนื่องจากการออกกำลังกายซึ่งแบบนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของอาหาร
1: รูปแบบของเกลือแร่มีความสำคัญต้องซื้อให้ถูกประเภท
2: ไม่ใช่ว่าใช้แบบไหนก็ได้ถ้าเกิดเราเจ็บป่วยไม่ว่าท้องร่วงท้องเสียหรืออาเจียนเนี่ยเราควรจะใช้ผงเกลือแร่ ORS ที่เป็นยาสิ่งที่สำคัญคือปริมาณน้ำตาลแล้วก็เกลือแร่ต่างๆต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมันจะมีการคำนวณปริมาณอย่างชัดเจนในขณะที่สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหรือผงเกลือแร่ทั่วไปอัตราส่วนของน้ำตาลแล้วก็ของเกลือแร่เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วย
1: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือปริมาณน้ำที่กำหนดให้ผสมกับผงเกลือแร
2: ่อ่านฉลากที่ซองเป็นสำคัญในประเทศไทยเนี่ยเรามีหลายขนาดของผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์1ซองผสมน้ำ150มิลลิลิตรบางชนิดอาจจะให้ผสมน้ำ250มิลลิลิตรน้ำ1แก้วหรือผสมน้ำประมาณ1ขวด750มิลลิลิตร
1: ถ้าเราผสมผงเกลือแร่กับน้ำผิดจากปริมาณที่ระบุไว้หรือดื่มเกลือแร่ผิดประเภทจะอันตรายยังไงครับ
2: ถ้าเราเกิดผสมผิดเอาขนาดซองใหญ่ไปผสมในน้ำปริมาณน้อยมันทำให้ปริมาณน้ำตาลและเกลือแร่เนี่ยมันเข้มข้นเกินไปมันจะไปดึงน้ำออกจากลำไส้ทำให้อาการท้องเสียแย่ขึ้นอีกถ้าเกิดเราไปใช้เกลือแร่ที่ใช้ในผู้สูงอายุออกกำลังกายปริมาณเกลือแร่และน้ำตาลไม่เหมาะสมบางครั้งเนี่ยปริมาณน้ำตาลบางส่วนน้ำตาลก็จะเยอะมากทำให้อาการท้องเสียเนี่ยจะแย่ลงได้จะต้องเลือกซื้อแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องกับที่ฉลากระบุ
1: แล้วโดยทั่วไปเราควรดื่มน้ำผสมเกลือแร่ในปริมาณเท่าไหร่เมื่อท้องเสียครับ
2: ถ้าเกิดว่าเราถ่ายในปริมาณประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราก็จะซัพพอร์ตตัวน้ำและเครื่องดื่ม ORS ไปให้อยู่ในปริมาณที่คล้ายๆที่ร่างกายเราเสียไปครับค่อยๆจิบกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อผสมเสร็จแล้วอ่ะพอเราเก็บทิ้งไว้เชื้อโรคมีโอกาสขึ้นสารน้ำที่เราผสมไว้ได้เพราะนั้นโดยทั่วไปที่กินไม่หมดสัก24ชั่วโมงเราก็ทิ้งไป
1: แล้วแบบนี้เราจะต้องซื้อผงเกลือแร่ยังไงให้ถูกต้องครับ
2: บอกเภสัชกรเลยว่าท้องเสียหรือคลื่นไส้หรือว่ามีผู้ป่วยอาเจียนต้องการซื้อผงเกลือแร่ ORS ผมมั่นใจว่าโดยทั่วไปเภสัชกรในร้านยาจะถามก่อนเลยว่าเอาไปทำอะไรใครเป็นอะไรเขาจะได้จัดหาให้ถูกต้อง
1: แล้วจริงๆเกลือแร่แก้ท้องเสียมันไปแก้ท้องเสียยังไงครับ
2: ผง ORS ไม่ใช่ไปแก้หรือรักษาการท้องเสียโดยตรงแต่เป็นกระบวนการเราชดเชยสารน้ำที่เราสูญเสียไปกับการถ่ายส่วนจะรับประทานยาตัวอื่นไหมขึ้นกับแต่ละกรณีเช่นปัจจุบันอาจจะมีการใช้ยาถ่านหรือเป็นยาตัวอื่นที่ทำหน้าที่ไปดูดซับเอาพวกสารพิษออกไปกับอุจจาระอันนี้ก็เป็นยาตัวหนึ่งที่ช่วย
1: มีคนกลุ่มไหนบ้างที่ควรระมัดระวังหรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มเกลือแร่ล่ะครับ
2: ผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ป่วยที่มีการจำกัดปริมาณเกลือจำกัดโซเดียมก่อนที่จะใช้คงต้องปรึกษาแพทย์
1: ถ้าเราดื่มเป็นน้ำอัดลมผสมเกลือแบบนี้ช่วยทดแทนได้ไหมครับ
2: นั่นปัญหาหนึ่งคือน้ำอัดลมเนี่ยสูตรปกตินะสิ่งที่เราจะได้คือน้ำตาลเยอะมากพอดื่มเข้าไปก็อาจจะทำให้ท้องเสียมากขึ้นใส่เกลือก็ไม่รู้ใส่ไปปริมาณเท่าไหร่แล้วเกลือจริงๆเกลือแร่ที่เราต้องการเนี่ยมีทั้งโซเดียมมีทั้งโพแทสเซียมมีคลอไรด์มีซิเตตซึ่งในเกลือที่เราใช้ที่บ้านเป็นเกลือแกงก็คือเป็นโซเดียมคลอไรด์เป็นหลักมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่เขากำลังเจ็บป่วยจริงจังแนะนำว่าใช้ผงเกลือแร่ที่เป็นยาดีกว่า
1: แล้วเกลือแร่ ORS กับ ORT มันต่างกันยังไงครับ
2: ผงเกลือแร่ที่เรียกกันทั่วโลกก็คือ ORS ภาษาไทยก็จะใช้ทับศัพท์เลยว่าผง ORS ชื่อมาจากว่า Oral Rehydration Salt ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ทดแทนน้ำและเกลือแร่หลังจากที่ชงใช้เรียบร้อยแล้วส่วน ORT แปลว่า Oral Rehydration Therapy มันก็คือกระบวนการรักษาด้วยผง ORS เนี่ยแหละครับ
1: ดังนั้นในทางวิชาการจึงไม่มีผง ORT เพราะ ORT เป็นเพียงคำเรียกวิธีการรักษาแต่บางครั้งก็พบว่าคำว่า ORT ถูกใช้เรียกผงเกลือแร่สำหรับคนออกกำลังกายอาจารย์ยังมีข้อย้ำเตือนในการดื่มเกลือแร่อย่างถูกต้องและได้ประโยชน์ไว้แบบนี้ครับ
2: สิ่งที่สำคัญคือปริมาณน้ำตาลแล้วก็เกลือแร่เพราะนั้นก็อ่านฉลากนิดนึงว่าอันนี้สำหรับผู้ป่วยท้องเสียหรือสำหรับคนออกกำลังกายถ้าไปซื้อที่ร้านยานะครับเภสัชกรจะได้ให้คำแนะนำหรือถ้ามีข้อสงสัยให้ถามวิธีการใช้อย่างชัดเจนจากเภสัช

0: ก่อนครับ
1: กินเกลือแร่จะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเลือกให้ถูกชนิดผสมให้ถูกสัดส่วนและใช้อย่างถูกข้อบ่งใช้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: 96.5 Modern Life Modern Music
3: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1 แผ่นโทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
2: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมประคุณนันชลิพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณนันครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับพบกันช่วงเย็นนะครับวันพุธที่5สิงหาคมผมเห็นข่าวนี้แล้วผมค่อนข้างตกใจนะฮะไม่แทบจะเรียกว่าไม่เคยรับรู้รับทราบหรือว่ามันจะเกิดขึ้นได้เสือโคร่งห้วยขาแข้ง
8: มากิน
7: โจมตีผมพยายามใช้ศัพท์อะไรนิดนึงนะโจมตีเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตณจุดบริเวณไอ้จุดให้บริการสำหรับการกางเต็นท์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
8: ซึ่งไม่เคยเข้ามาขนาดนั้นในรอบ28ปีนี่คือครั้งที่2อ่ะ
7: ก็ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าได้รับรายงานเหตุจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวที่ลานกลางเต็นท์พักแรมภายในพื้นที่อนุรักษ์เขาบอกไม่ไกลจากอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานของคุณ
8: สืบ
7: นาคเสถียรนะก็ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเสียชีวิตบริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์โดยร่างของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มนะถูกลากเข้าไปใกล้บริเวณลำธารห้วยขาแข้งซึ่งห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรก่อนจะถึงอนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะและลำคอรวมถึงบริเวณหัวเข่าและขามีลักษณะถูกสัตว์กัดกินเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลานสักได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจสอบร่องรอยบาดแผลอย่างละเอียดนะครับคราวนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยพบเปรสนามสีเขียวชุดเครื่องแบบและเครื่องนอนของผู้เสียชีวิตยังอยู่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ใช้พักระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว โดยบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สัตว์ป่าหลายชนิดใช้สัญจรและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์พักแรมนะผมไปดูในเพจดังซึ่งเขาเป็นเพจใช้ชื่อว่าเพจ Facebook Thailand Tiger Project DNP เป็นทีมศึกษาพฤติกรรมและการวิจัยระบบนิเวศของเสือโคร่งในประเทศไทยนะเพจเนี้ยนะฮะเขาได้โพสต์ล่าสุดนี้ว่าข้อเท็จจริงกรณีเสือโคร่งกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสถานที่เกิดเหตุในวงเล็บครัวมะขามเป็นอาคารเปิดโล่งที่มีราวรั้วต่ำๆล้อมแล้วก็มีฝั่งด้านในเป็นที่นั่งโดยรอบ
8: เหมือนศาลาน่ะเหมือนศาลาทั่วไปที่เวลาเราเข้าไปตามอุทยานมันก็จะเป็นเสาปูนเสาปูนหกช่องอันนี้นะคะแล้วก็รอบข้างก็เป็นม้ายาวตีม้ายาวเป็นกรอบอะค่ะทางขึ้นไปปุ๊บตรงกลางโล่งหมดเลยดูตรงนี้ก็น่าจะพื้นที่นี้ก็สักประมาณ20คูณ5มั้งพี่ไพศาลเดินดูจากตาเนี่ยนะ20เมตรคูณ5เมตร 5-6 เมตรอะไรประมาณเนี้ยประมาณ30ตารางเมตรได้อะ
7: ก็เวลาช่วงที่ฝนหนักๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ถ้าสมมติว่ามีคนที่เข้ามาแล้วกางเต็นท์บริเวณในลานไม่ได้นะ
8: เขาจะ
7: ให
8: ้
7: เขาจะขึ้นมาบนเนี้ยมาพักผ่อน
8: เป็นศาลาใช่ค่ะว่าศาลาก็ไม่ได้ใหญ่มากอะค่ะไม่ได้ใหญ่มากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ 6:45 นาทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งจากพนักงานพิทักษ์ป่าระดับ3บอกว่าคุณสังวรหมื่นชำนาญเนี่ยเป็นคนมาแจ้งหัวหน้าเขตรับแจ้งจากคุณสังวรหมื่นชำนาญว่านายศักรินทร์วิชาจารย์เป็นพนักงานราชการอายุ48ปีถูกสัตว์ป่าก็คือสิงโตไม่ใช่ค่ะเสือที่ว่า
7: เสือโคร่ง
8: ทำร้ายนะคะทีนี้ก็เลยประสานนายสังวรแจ้งว่าได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งต้องไปดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนที่โรงเรียนบ้านน้ำพุร่วมกับผู้ที่ถูกเสือทำร้ายนะคะว่ามีนัดหมายออกเดินทางกันช่วงเช้ามืดของวันนี้แต่ปรากฏว่าคุณสกรินที่เสียชีวิตเนี่ยย
7: ัง
8: ไม่มาก็เลยขอให้คุณสังวรเนี่ยไปช่วยตามหน่อยเพราะว่าคุณสกรินเนี่ยพักอยู่บริเวณศาลาห่างจากป้อมยามประมาณ200เมตรป้อมยามแล้วก็ศาลาที่เสือมาลากไปเนี่ยใช้คำนี้นะคะห่างกันแค่200เมตรค่ะปรากฏว่าในสังวรพอมีคนมาแจ้งว่าเนี่ยนัดแล้วเนี่ยจะไปทำค่ายเด็กก็ยังไม่มาเลยนายสังวรก็เลยไปตามนายศักรินทร์พอถึงจุดเกิดเหตุก็ไม่พบเพียงโทรศัพท์และของใช้ส่วนตัววางไว้บริเวณที่นอนก็เดินตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบมุ้งที่ใช้กางนอนกับชิ้นส่วนใช้คำว่าเป็นอวัยวะนะคะแล้วก็เป็นรอยลากไปก็เลยออกค้นหาแล้วก็พบว่าไปอยู่ที่ห้วยที่ว่าเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุ200เมตรค่ะพี่ไพศาลห่างจากป้อม200เมตรแล้วลากไปจากจุดเกิดเหตุ200เมตรแล้วก็พบรอยตีนเสือโคร่งซึ่งเป็นรอยใหม่ๆเพราะว่าไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปดูตั้งแต่เช้าก็พบนะฮะก็เหตุการณ์เนี่ยนักวิจัยเสือโคร่งสถานีสัตว์ป่าเขานางรำก็คือที่ห้วยขาแข้งอ่ะได้ติดเครื่องหมายเสือในพื้นที่ไว้หลายตัวแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนแล้วที่ตอนนี้เขาสั่งปิดห้วยขาแข้งเรียบร้อยแล้วก็เพราะว่ากลัวว่าพฤติกรรมแบบนี้มันจะเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าในรอบ28ปีนี่เป็นครั้งที่2ครั้งก่อนหน้านี้คือปี2541ค่ะพี่ไพศาลที่คุณอัตพลเจริญพรรษาบอกอ่ะ
7: ครับคือเพจของทีมศึกษาพฤติกรรมและการวิจัยระบบนิเวศเสือโคร่งในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าสภาพพื้นที่หลังเกิดเหตุเนี่ยพบขนเสือหลุดร่วงที่พื้นที่นั่งและมีร่องรอยที่บ่งชี้ว่าเสือหิ้วมนุษย์ออกไปโดยการข้ามราวรั้วอย่างง่ายดาย ไม่ได้เดินไปตามช่องทางที่ราวเว้นไว้และไม่มีรอยเลือดหรือหยดเลือดในบริเวณที่นอนห่างจากตัวอาคารราว15เมตรพบมุ้งเขียวที่เปื้อนเลือดกองอยู่ระหว่างทางที่พบรอยเสือโคร่งเดินไม่พบหยดเลือดหรือรอยเลือดกระทั่งปลายทางจึงพบผู้เสียชีวิตที่มีร่องรอยถูกกัดกินแต่รอยเลือดแห้งแล้วพฤติกรรมเสือโคร่งเนี่ยตอบสนองต่อมนุษย์จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมเสือโคร่งพบว่าเสือโคร่งหลบเลี่ยงมนุษย์ที่มีความเคลื่อนไหวเช่นหากเสือพบมนุษย์นั่งอยู่จะขยับหลบหนีทันทีที่มนุษย์ลุกขึ้นยืนหรือขยับตัวดังนั้นการที่เสือโคร่งคาบมนุษย์ออกจากที่นอนอย่างง่ายดายและไม่ปรากฏร่องรอยการดิ้นรนต่อสู้จึงเป็นเหตุการณ์ที่ชวนสงสัยยิ่งหรือว่าหลับลึกเกินกว่าจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากกรงเล็บและขมเขี้ยวท้ายที่สุดคงต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์ก่อนที่จะสรุปและวางแผนป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะฮะโดยเขาสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่จ้องล่ามนุษย์เป็นอาหารแน่นอนเนี่ยอันนี้เอกของผู้ที่เขาทำงานศึกษาวิจัยพฤติกรรมของเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งอยู่นะ
8: สรุปได้ว่ายังไงคะสรุปว่ายังไงคะ
7: เขาก็บอกเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่มัน
8: ปกติแล้วเสือต้องหนีคนไม่ใช่ว่าจะพุ่งมากินคนอะไรอย่างนั้น
7: คือมันอาจจะมาอยู่ใกล้คนเมื่อคนต้องดิ้งไม่ขยับตัวนะเพราะทันทีที่ขยับตัวเนี่ยมันจะกระโดดหนีเลย
8: เขาหลับอยู่อ่ะดูแล้ว
7: ก็ผมก็อย่างเงี้ยก็เคยบอกอะไรนี้ไงว่าคงจะหลับสนิทมากแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันกัดเนี่ยมันน่าเขาน่าจะเจ็บปวดแล้วเขาร้องเนี่ยจนมากเสือมจะตกใจแล้วต้องหนีแต่นี่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็แปลกมีอะไรที่แปลกๆอยู่แต่ว่าก็ต้องรอผลการชันสูตรครับ
8: ถ้าอย่างนี้นะคะสมมติว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์แล้วมีคนกลางเต็นท์เยอะแต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะมันหน้าฝนไงพี่ไพศาลเขาไม่นิยมไปกลางเต็นท์หน้าฝนกันถ้าคนเยอะๆก็คงไม่เข้ามา
7: ที่มา
8: ก็คงเป็นเพราะว่านอนอยู่คนเดียวอะค่ะ
7: แล้วบางทีเนี่ยผมก็คิดว่าเขาอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องสภาพของอาหารในภายในพื้นที่
8: ที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหม
7: เพราะบางทีเนี่ยมันไม่มีสัตว์ที่จะให้ล่าได้พอเพียงอย่างเงี้ยนะมันก็เลยอาจจะทำให้พฤติกรรมอะไรต่างๆในการหาอาหารมันก็เลยต้องเบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติที่เคยทำคือหันมาล่ามนุษย์หรืออะไรมาทำร้ายมนุษย์อย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเสือมันจะหลีกเลี่ยงอยู่ละแต่ว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่มันบีบบังคับให้มันต้องกระทำหรือเปล่านี่ก็จะต้องเป็นผลของการที่จะต้องไปศึกษาดูนะ
8: ค่ะก็หลังเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยคุณอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะบอกว่าไม่เกิดขึ้นมานานแล้วครั้งแรกเท่าที่จำความได้ก็คือเกิดขึ้นที่เขาใหญ่13มกราคม2541ค่ะเกิดขึ้นตอนเย็นก็คือลูกจ้างอุทยานแห่งชาติคนหนึ่งถูกเสือโคร่งเพศเมียอายุ10ปีขย่ำที่แขนขวาขณะซักผ้าอยู่หลังบ้านพักลำตะคองแต่มีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเข้าไปช่วยเหลือยิงปืนขึ้นฟ้าเสือหนีไปเลยค่ะมันหนีนะคะพี่ไพศาล
7: มันก็ตกใจ
8: ใช่ค่ะคุณอรรถพลบอกว่าผมแปลกใจมากที่เกิดขึ้นแบบนี้โดยธรรมชาติแล้วเสือจะไม่กล้าเข้าใกล้คนแต่อาจจะทำเข้ามาทำร้ายและลากสัตว์เลี้ยงไปกินบ้างสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของเราเป็นเป้านิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่มีลักษณะจะต่อสู้ซึ่งเสือคิดว่าเป็นเป้าที่อ่อนแอกว่าและคาดว่ามันคงจะซุ่มดูอยู่นานพอสมควรก่อนที่จะออกมาโจมตีด้วยค่ะนักข่าวก็ถามเก่งนะคะนักข่าวใช้คำนี้ค่ะไอ้อย่างนี้มันเสือหิวหรือเปล่าคะท่านคุณอรรถพลบอกไม่น่าใช่เพราะในป่าห้วยขาแข้งมีเหยื่อค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดและกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าในพื้นที่ว่าก่อนและขณะเกิดเหตุนั้นเป็นอย่างไรสั่งการแล้วว่าให้ปิดการทำงานของ ปิดป่าค่ะห้วยขาแข้งตอนนี้ประกาศปิดแล้วเพื่อจะหาตัวเสือที่ก่อเหตุก่อนที่จำเป็นต้องหาก็เพราะว่าไม่อยากให้เป็นพฤติกรรมเคยชินหากปล่อยไปอาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกและจะทำร้ายประชาชนด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังทำงานร่วมกับบรรดานักวิจัยอะค่ะไล่ตรวจสอบกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าทุกตัวเพื่อหาตัวเสือโคร่งตัวก่อเหตุกิจกรรมอื่นๆขอให้งดไปก่อนจนกว่าจะจับเสือตัวนี้ได้จับได้ก็จะมาทำอะไรฮะยิงให้มันสลบและเอามาขังไว
7: ้โดยมันต้องมาศึกษาดูพฤติกรรมต้องจับมาศึกษาดูพฤติกรรมว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง
8: ค่ะส่วนกล้องในป่านี่มันเป็นนวัตกรรมที่เจ๋งมากเลย
7: คือต้องเอาเขาออกมาเพราะว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วถ้ายังปล่อยเขาอยู่โดยเสรีไปมันก็อาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยได้เพราะมันมีประสบการณ์แล้วไงว่าถ้าเห็นคนนอนเงียบๆเนี่ยมันสามารถเข้ามาโจมตีแล้วก็กลายเป็นเหยื่อเขาได้เนี่ยมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่มันอาจจะทำซ้ำได้เพราะต้องหาทางจับแล้วก็เอามาแยกขังดูพฤติกรรมอะไรไป
8: ไม่น่าผมเห็นพวกที่เข้าไปเย้ยๆขับคาราวานเข้าไปจนถึงกลางป่าขับโฟร์วิวพี่ไพศาลเห็นใช่ไหมคะที่เขาออกมาประนามกันว่าอย่าทำพฤติกรรมเนี้ยค่ะขับกันไปจนออฟโรดไปจนถึงกลางป่าแล้วก็ตั้งแคมป์อะไรกันพวกนี้ไม่เห็นโดนเสือกัดเลย
7: ก็สัตว์มันหนีก็เจอกันหมดมันได้ยินเสียง
8: เข้าใจละ
7: ตกใจ
8: เข้าใจละค่ะแต่พออยู่เงียบๆมันจะมา
7: มีบางคนเขาบอกว่าอย่างเนี้ยเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยมันจมูกมันจะจำแนกสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ที่อยู่ใกล้มันนะอย่างเช่นมันอยู่ใกล้ช้างอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นมีอะไรที่มันรู้ได้ว่าอันนี้เป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่ามันอย่างเงี้ยนะคราวนี้มนุษย์เนี่ยเรารับประทานทั้งวัวทั้งหมูทั้งสัตว์ใหญ่เนี่ยไอ้กลิ่นอะไรของมนุษย์เนี่ยมันกลิ่นที่สัตว์ป่ากลัวนะ
8: เหม็น
7: ไม่ใช่มันจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นสัตว์โลกที่เหี้ยมโหดมากกินแต่สัตว์ใหญ่ๆแล้วใหญ่หมด
8: ก็เรียนเคยคุยกับคนผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียคนหนึ่งก็แล้วกันเวลาที่เราบอกว่าเราได้กลิ่นเขามันจะมีกลิ่นเครื่องเทศมีกลิ่นตัวเฉพาะของเขาใช่ไหมคะเขาบอกเราเนี่ยเหม็นกว่าอีกเพราะเรากินสารพัดสัตว์เขาเป็นมังสวิรัตนะคะเขากินนมกินเนยกินเครื่องเทศแต่เขาไม่กินสัตว
7: ์
8: เขาไม่คิดเลยว่าเราเด่นกว่าเขาอีก
7: เขาได้โปรตีนจากน้ำนมอย่างเดียว
8: ใช่ค่ะแล้วเขาก็กินพืชเท่านั้นเลยไอเราดีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บริโภคหมดเหม็นกว่าไม่ถามเขาบ้างว่าเหม็นเราหรือเปล่า
7: เราไม่มนุษย์ด้วยกันอาจจะจำแนกไม่ได้แต่พวกสัตว์ป่าพวกอะไรเนี่ยมันทีมจำแนกกลิ่นได
8: ้ค่ะ
7: ก็เป็นเรื่องน่าตกใจอ่ะถ้าสัตว์ดุร้ายขนาดนี้กล้าที่จะทำร้ายมนุษย์ได้นะโดยปกติแล้วก็หนีไม่กล้าหรอกกับมนุษย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ
8: พี่บอกว่ามาจ้องมากบดานคอยจ้องนี่ยิ่งน่ากลัวสมมติว่าจ้องจนหลับสนิทแล้วเข้ามาแล้วบอกอาหารก็มีเยอะอาหารมีเยอะจริงๆค่ะพี่ไพศาลงงๆเหมือนกันไม่เป็นไรให้เขาผู้ชำนาญเขาว่ากันไป
7: ครับก็คงจะต้องปิดแล้วก็คงจะเข้าไปเที่ยวไม่ได้พักใหญ่แหละครับ
8: จนกว่าจะจับตัวนี้ได้
7: ใช่เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
8: ค่ะ

0: 89 M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: M-POD Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา21นาทีนะครับคุณอาครับ
6: ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งเรียนได้ข้อมูลจากบทความในของบุรีสืบนะคะเสถียรเนี่ยนะคะอาจจะเป็นข้อมูล4ปีที่แล้วเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมีเสือโคร่งเสือโคร่งที่อยู่ในเนี้ยอยู่ในป่าเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นพันธุ์อินโดจีนค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ห้วยขาแข้งอ่ะเป็นแหล่งพันธุกรรมเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีนแห่งสุดท้ายของโลกแล้วก็มีอยู่เฉพาะห้วยขาแข้งเนี่ย140-180ตัวเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งของเสือโคร่งที่มีอยู่ในป่าธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ในห้วยขาแข้งค่ะ
5: มีก็ปีเป็นร้อยตัว
6: มีเป็นร้อยตัวและเขาทำงานได้ดีมากเลยนะคะเขาเนี่ยมีปอกคอถ้าพวกนักวิจัยเขาเรียกว่าสร้อยเขารู้แต่ละตัวแต่ละตัวรู้จักหมดเลยค่ะมีชื่อด้วยอย่างปี65เนี่ยเขาไปถ่ายรูปลูกเสือโคร่งน่ารักมากเล่นอยู่กลางเกาะกลางน้ำที่ห้วยขาแข้งได้เป็นลูกน้อยของเสือโคร่งที่ชื่อว่าอภิญญาแม่เสือโคร่งชื่ออภิญญา
5: แสดงว่าเจ้าหน้าที่เขายิงยาสลบแล้วก็เอามาจับตรวจร่างกายสวมสร้อยสวมอะไรกันครบหมดละ
6: สวมหมดเลยอภิญญาเนี่ยนะคะตอนที่ท้องอ่ะเขาก็ลุ้นกันเขาก็อยากอภิญญาคลอดลูกปลอดภัยนะคะปรากฏว่ามีปลอกคอส่งสัญญาณดาวเทียมเฝ้าติดตามชีวิตศึกษาเรื่องราวความเป็นอยู่ของหล่อนตลอดเวลาที่ท้องค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่วันท้องย้วยจนวันท้องยุบเห็นหมดเลยเช่นเดียวกับเสือโคร่งอีกหลายตัวในป่าห้วยขาแข้งที่ต่างสวมปลอกคอหรือที่เรียกว่าสร้อยตามสำนวนของนักวิจัยเพราะฉะนั้นนักวิจัยเสือโคร่งในห้วยขาแข้งเนี่ยทะลุปูโป่งหมดเลยค่ะรู้ข้อมูลเยอะที่สุดเลยตั้งชื่อเสือได้ด้วยคลอดลูกท้องจนคลอด
5: ไอ้ตัว
6: รู้หมดเลย
5: ตัวที่คาดว่าจะทำร้ายนี่เข้าใจว่ายังไม่ได้จับมาตรวจใช่ไหมยังไม่มีไอ้กล้องที่ค
6: อแล้วก็รู้ด้วยนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนบางตัวเนี่ยหลุดออกไปจากป่าห้วยขาแข้งก็ยังรู้เลยค่ะเพราะไอ้ความที่มันมีปอกคอกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น
5: มันก็จะ
6: ไม่เกินความสามารถ
5: มันมี GPS
6: ไงไม่เกินความสามารถของนักวิจัยเหล่านี้ค่ะที่จะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนฮะ
5: ใช่จะมีไปอยู่ตรงส่วนไหนของป่าแล้วอะไรเงี้ยก็จะมี GPS ตามได
6: ้มีแบบหลุดออกไปจากป่าไปไหนสักครั้งถึงกลับเข้ามารู้ด้วยเขาขนาดนั้นกันเลย
5: ครับ
6: ค่ะ
5: วันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับการประชุมบอร์ดกสทช.ก็ล่มนะโดยมีรายงานข่าวว่าตั้งแต่เวลาราว 9:30 นาทีวันนี้เนี่ยบอร์ดกสทช.ได้เข้าห้องประชุมเพื่อเปิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.หลังคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติให้มีคุณสมบัติต้องห้ามถือว่าสละสิทธิ์การเป็นกสทช.แต่ต้นโดยคณะกรรมการได้เปิดอภิปรายโต้แย้งกันอย่างเผ็ดร้อนฝั่งนายแพทย์สรณะประธานกสทช.ยืนยันนับองค์ประชุมเนื่องจากกสทช.7คนปรากฏตัวอยู่ที่ประชุมทั้งหมดนะก็ปรากฏว่ารองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงศ์ กสทช.ด้านโทรคมนาคมเดินออกจากห้องประชุมทันทีขณะที่ฝั่งกสทช.3รายได้แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรสุภัชลาไสและพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญยืนยันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับนายแพทย์สรณะได้และได้กดดันให้นายแพทย์สรณะออกจากที่ประชุ
6: ม
5: ด้วยกรรมการกสทช.ยังคงมีความต้องการประชุมจึงได้มาปรากฏตัวเพื่อยืนยันเจตนาจากนั้นกรรมการกสทช.4คนก็ต้องเดินออกจากห้องประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบไม่สามารถดำเนินการต่อได้โดยการเดินออกจากห้องประชุมครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการขอลาประชุมนะอันนี้คือ walk out ของแท้ดร.พิรงรองบอกว่าเป็นการขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมประชุมกับผู้ที่ไม่ได้มีสถานะเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งได้ทำบันทึกชี้แจงต่อสำนักงานเรียบร้อยขณะที่กรรมการกสทช.เดินจากห้องประชุมเนี่ยนายไตรรัตน์วิริยะศิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็ได้แจ้งตามสายว่าสำนักงานอาจขอใช้อำนาจดำเนินการประชุมก่อนและเนื่องจากมีหลายวาระสำคัญที่มีการกำหนดระยะเวลาอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอกชนจึงต้องป้องกันผู้ประกอบการฟ้องร้องขออนุญาตจัดการประชุมต่อเนื่องตามกำหนดเดิมที่วางไว้5611และ13 19 20สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้ยังจะมีประชุมได้อีก1วันประชุมพรุ่งนี้ไม่สำเร็จก็จะไป11และ13ไม่สำเร็จอีกก็จะไป19 20
6: คุณและทุกครั้งที่เข้าประชุมนี่มีไม่มีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มใช่ไหมคะเพราะว่ารับเงินเดือนกันไปแล้วหรือว่าประชุมล่มไม่ประชุมล่มก็ได้ค่าเบี้ย
5: อันนี้ผมไม่ทราบจริงระเบียบเป็นยังไง
6: นะ เพราะว่าอันนี้เป็นพนักงานประจำนะไม่ใช่เป็นพวกบอร์ดบริษัทอะไรอย่างนั้นไม่น่าจะต้องมีค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรละเอาไม่เป็นไรนัดประชุมทุกวันเลยก็ได
5: ้ก็เนี่ยก็จะเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงสำหรับรอบนี้นะแล้วก็ขยับต่อไปก็คือ11 13แล้วก็19 20เฉพาะเดือนสิงหาคมนะ
6: หมอสรณะบอกว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายจนกว่าจะมีข้อยุติทางกฎหมายจะเป็นทางอื่นพร้อมขอความร่วมมือกรรมการทุกคนกลับเข้ามาประชุมเนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนจำนวนมากที่รอการพิจารณาคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดและศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยข้อยุติอาจเกิดขึ้นจากคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นต่อไป
5: ก็ว่ากันไป
6: พี่เพศานะถ้าจะเร็วได้เนี่ยก็คือต้องขอความกรุณาให้ศาลปกครองช่วยตัดสินเร็วๆรัดคิวได้ไหมคะ
5: ก็ไม่คงเป็นอะไรนะเป็นวิจารณญาณของท่านอยู่แล้วล่ะเราหรือประชาชนหรือใครจะไปขออะไรต่างๆก็คงแสดงท่าทีอะไรได้แต่ว่าส่วนว่าท่านจะเร็วหรือช้าอะไรก็อยู่ในวิจารณญาณและกระบวนการท่านก็คงไปก้าวล่วงอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะท่านก็บอกว่าท่านก็ทำงานท่านอยู่ดีๆจู่ๆเอาเรื่องมาให้ท่านนะไม่ว่าท่านไปวิ่งไปบอกว่าโอ้ปัญหานี้เราเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปแก้ให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
6: แต่ในฐานะประชาชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยการทำงานทางล้าแบบนี้มัน
5: คือประเทศ
6: มันล่าช้ามันทำให้เกิดความเสียหาย
5: ประเทศไทยบางทีมันก็เจออะไรกันแบบอย่างเงี้ยนะคือมันถูกออกแบบมาแบบไม่มีทางลงให้พูดง่ายๆนะก็ต้องพยายามที่จะดูว่ามันจะหาทางจบทางลงยังไงพอทำมาก็มันก็จะไม่มีการยอมรับก็จะมีการอุทธรณ์ต่อสู้ซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะจัดการให้ยุติได้ในเวลาที่เหมาะควรส่วนใหญ่แล้วมันก็จะยืดเยื้อมันก็จะคลาคซังไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผลเสียหายต่อ
6: การบริหาร
5: ต่อเรื่องการบริหารจัดการต่างๆก็อันนี้มันก็กระทบแน่นอนอ่ะแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็คุณหมอสรณะกับคุณไตรรัตน์ก็เอาเรื่องของวาระการประชุมความเดือดร้อนความเร่งด่วนเอามาเป็นตัวประกันหรือเปล่าอันนี้ก็มีคนก็ตั้งคำถามนะทั้งสองท่านก็ชี้แจงไง
6: ถ้าดิฉันเป็นเขาดิฉันก็จะทำอย่างนั้นนะคะ
5: เขาแต่ว่า
6: แต่ให้มันดูแบบเฮ้ยมันเสียหายแล้วคุณไม่มาประชุมกันนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ย
5: เขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นแหละ
6: ถ้าเรียนเป็นเขาเรียนก็จะทำแบบนี้ค่ะ
5: จนกระทั่งเขาก็มีการบอกเอา
6: อย่างนี้ไม่แน่ใจว่าเขาทำหรือเปล่า
5: เขาชี้แจงเลยเขาชี้แจงบอกว่าเขาอย่ามากล่าวหาว่าเขาเอาเรื่องวาระการประชุมมาเป็นตัวประกันนะ
6: อ๋อโอเคโอเคอ๋อเขาไม่เหมือนดิฉันถ้าเป็นดิฉันจะทำ
5: ของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำโอเค
6: เอาพักกันก่อนไหมคะ
5: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียว

0: สื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ปิด8:33 นครับคุยต่อครับคุณอันครับ
2: โอ้แต่ก็น่าเห็นใจมากเลยนะคะว่าแต่ละวาระที่เอามาประชุมเนี่ยเป็นเรื่องแบบที่เดินหน้าไม่ได้แล้วมันก็สร้างความเสียหายจริงๆมีการขออนุมัติหมายเลขโทรศัพท์4ตัวให้กับหน่วยงานธุรกิจอย่างเงี้ยก็คงจะมีหลายบริษัทที่รออยู่ขอหมายเลข4ตัวจะได้ติดต่อง่ายๆ8888 1981อะไรก็ว่ากันไปเวลาที่เขาติดต่อบริษัทนี่ก็เข้าไม่ได้อ่ะเป็นเรื่องการขอขยายการใช้งานดาวเทียมไทยคม4อย่างเงี้ยที่หมดอายุทางวิศวกรรมแล้วถ้าไม่รีบอนุมัติเดือนกันยายนปีนี้มันก็จะสะดุดต้องรีบอนุมัติให้เขาค่ะไม่งั้นเขาจะใช้งานยังไงดาวเทียมไทยคม4นี่เรื่องใหญ่ๆอย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีการพิจารณาเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งทางกสทช.ได้ขออภัยผู้ขอทุนทุกรายและอาจจะต้องแจ้งว่าเมื่อสำนักงานกสทช.มีความพร้อมจะให้เข้ามาชี้แจงและพิจารณาทุนให้เดือดร้อนหมดเลยไทยคมสีก็เดือดร้อนบริษัทต่างๆที่ขอหมายเลขโทรศัพท์4ตัวก็เดือดร้อนพวกที่จะรอรับเงินสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงโอ้โหไม่ได้เงินนี่มันเสียหายนะพี่ไพศาล
1: ไอทีวีดิจิตอลก็รออยู่เนี่ยแผน
2: แต่ยังไม่เข้าวันนี้ค่ะนี่คือตัวอย่าง
1: ก็เนี่ยอยู่ในเรื่องที่รออยู่รอให้บอร์ดเคาะแนวทางที่จะทำยังไงในการอนุญาตให้ดำเนินการงวดต่อไป
2: ทั้งหมดเหลืออยู่98เรื่องนะคะที่จะต้องเข้าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีกำหนดเวลาว่าไม่ทำให้เสร็จตอนนี้มันจะเสียหายอย่างนี้อย่างเช่นไทยดาวเทียมไทยคม4เนี่ยมีอยู่33เรื่องหากไม่สามารถประชุมได้อีกอาจกระทบต่อการดูแลกิจการโทรคมนาคมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในหลายส่วนถ้าตื่นเช้ามาคุณหมอสรณะตัดสินใจว่าไม่ไปประชุมสักคนหนึ่งเนี่ยทุกเรื่องเดินหน้าได้ไหมคะ
1: มันจะเกิดอย่างนั้นได้เหรอ
2: แล้วมันจะเสียหายอะไรบ้างสำหรับตัวคุณหมอสรณะสมมติว่าคุณหมอสรณะก็รอให้ศาลปกครองว่าไปถ้าชนะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยกับถูกลูกถูกกังไปทำงานมาทุกวันแล้วเขาก็ไม่ยอมมาสังฆกรรมด้วยงานการเสียหายหมดเนี่ยสมมติว่าคุณหมอยอมรับไปก่อนแล้วรอคำตัดสินของศาลเนี่ยในส่วนตัวจะมีอะไรเสียหายคะพี่ไพศาล
1: คนจะยกย่องชื่นชมคุณหมอมากว่าเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็แม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะได้รับคำยืนยันจากศาลปกครองกลางให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตามนะแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะมีการพิสูจน์ที่ชัดเจนเนี่ยคุณหมอก็ได้เสียสละไปแล้วผมว่าคนจะยกย่องนะ
2: และทีนี้ก็คิดว่าจะได้ใจของบรรดาพวกพี่น้องที่เป็นแพทย์กลับมาด้วยค่ะเพราะที่ฉันฟังดูพวกพี่น้องที่เป็นแพทย์เนี่ย
1: ว่าไม่ได้ยึดติด
2: เขาก็รู้สึกโอ้โหสุดๆอยู่เหมือนกันนะคะ
1: กับ
2: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เงินเดือนสมมติว่าเงินเดือนในช่วงที่หยุดเนี่ยเรียกก็ยังมีความสงสัยอยู่นะคะที่ไพศาลว่าได้เงินเดือนหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าเงินเดือนยังจ่ายอยู่ก็เลยยังต้องมาทำงานหรือสมมุติว่าเงินเดือนยังจ่ายอยู
1: ่
2: ก็มาทำงานแต่ทำหนังสือว่าเนื่องจากมันมีข้อขัดแย้งนี้ก็ขออนุญาตไม่เข้าประชุมสักคนหนึ่งให้คนที่มีอยู่ทั้งหมดเดินหน้าไปอันนี้ก็ได้มั้งคะถ้าสมมุติจะคิดว่ารับเงินเดือนอยู่แล้วไม่มาทำงานมันจะเสียหายเอาก็มาแต่ว่าไม่เข้าประชุมด้วยเหตุผลอะไรก็ว่าไปเพราะเวลาเข้าประชุมยังให้เหตุผลได้เลยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยเพราะนั้นถ้าไม่เข้าประชุมก็น่าจะมีเหตุผลที่คนอื่นฟังได
1: ้ก็เนี่ยก็คือแต่ก็ไม่ยอมรับว่าไอ้อำนาจของคณะกรรมการสรรหาจะมีในการที่จะไปทำให้ตัวเองของเขาหลุดจากต

0: ตำแหน่งมันก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าถึงเชื่อมั่นอะไรยังไงเขามีมติมาแล้วก็ต้องใช้ช่องทางของการไปยื่นอุทธรณ์ไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมจากทางศาลปกครองอยู่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับแล้วอยู่เฉยก็คือไม่ยอมรับแต่ว่าก็ต้องไปหาหนทางสู้อยู
1: ่ก็ไปยื่นในระหว่างยื่นก็โอเคถ้าคิดว่าเขายังจ่ายเงินเดือนอยู่ก็มาทำงานแต่ไม่ต้องเข้าประชุมก็ทุกอย่างมันเดินหน้า
0: ก็คงจะอาจจะคิดอย่างนั้นมองตีความตีประเด็นว่าอย่างนั้น
1: คุณเด็กโซนาต้าเนี่ยคงจะตั้งคำถามจริงๆเขาเขียนมาแบบนึงแต่ดิฉันเขียนใหม่ดิฉันอ่านใหม่ก็แล้วกันว่าจะมีใครสักคนไหมที่สั่งหมอสรณะว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วหรือไม่ต้องเข้าประชุมได้อ่ะรัฐบาลสั่งไม่ได้หรอ
0: ผมคงไม่ก็นายกก็บอกว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย
1: ต้องคนที่มีอิทธิพลส่วนตัวแหละ
0: มันก็หมดยุคนั้นไปแล้วอ่ะมันก็หมดยุคตรงนั้นไปแล้วคือถ้า
1: อะไรเงี้ยเหรอคะ
0: ถ้ายังอยู่ผมก็ไม่ทราบได้แต่ผมคิดว่าถ้าอยู่ในยุคบางยุคเนี่ยคงไม่ต้องให้ถึงทางเนี้ยฮะคงไม่ต้องให้ถึงทางกรรมการสภาต้องมานั่งเลยก็อาจจะพูดคุยกันแล้วก็โอเคละโอเคเอาตัดจบไปเลยสั่งการว่าให้ลาออกหรือทำอะไรไปนะ
1: ถ้าดีนะที่ฉันตอบนะต้องให้ที่บ้านสั่งพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องให้ที่บ้าน
0: แต่ว่ามันก็สำหรับพูดกันตรงๆนะดูทั้งหมดแล้วเนี่ยดูตัณหาทั้งหมดที่ตั้งแต่กสทช.ชุดนี้แล้วก็มีคุณหมอสรณะ
1: แล้วก็เลขาด้วย
0: เป็นประธานเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องตั้งแต่การแต่งตั้งเลขาใช่ไหมคุณไตรรัตน์เนี่ยก็คราคาซังอยู่เนี่ยคุณไตรรัตน์ก็ไม่ได้เป็นเลขาเต็มๆสักทีก็ต้องรักษาการไปแล้วผมก็คิดว่าอ้าวยิ่งถ้าหมอสรณะไม่อยู่อย่างเงี้ยคนที่หนาวที่สุดเลยคือรักษาการเลขานะเป็นรองเลขาอยู่ผมเผยจะไม่ได้รักษาการนะผมบอกได้เลยถ้าตกลงว่าหมอสรณะไม่อยู่เนี
1: ่ยแล้วดูองค์กรนี้เงินเยอะๆเป็นแสนๆล้านแต่เขาไม่ได้ทุกร้อนเลยนะเขาไปสร้างที่กว้างๆไว้อาคารเขาเป็นพันล้าน
0: อันนั้นก็เป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ไม่แพ้วาระต่างๆ
1: ไม่ทำอะไรเลย ไม่เดือดร้อนเอาเงินไปทิ้งกันไว้2,000ล้านแล้วเขาก็มีเงินสำหรับหลักสูตรคอนเนคชั่นของเขาด้วยนะคะพี่ไพศาลแบบไปเที่ยวต่างประเทศมาอบรมฟรีทุกอย่างอย่างเราเนี่ยยังประกาศเชิญชวนให้คน เข้ามาสมัครแล้วก็จ่ายเงิน 50,000-60,000 มาเรียนของเขากสทช.นี่มีทุนอบรมฟรีและพาดูงานยุโรป10วันอย่างรู้อะพี่ไพศาลคิดดูรวยขนาด
0: ส่วนใหญ่ใครไปเรียนสื่อ
1: สื่ออายุไม่เกิน55บิ๊กบอกบิ๊กใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่น100กว่าคน
0: อายุเกินไปแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะแก่แล้ว
1: ไม่ได้
0: ใช้ประโยชน์ไม่ได
1: ้รุ่น100กว่าคนกำลังมีรุ่นที่3
0: ครับ
1: รวยจริงหน่วยงานนี้รวยจริงเข้าใจแล้วพี่ไพศาลเคยทราบไหมคะว่า data center เนี่ยบางทีมีการขออนุญาตผ่านทางกสทช.ได้ด้วยอะค่ะ
0: เออผมไม่ทราบอ่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีการจัดการปัญหา data center โดยการจะมี single เขาเรียกว่าอะไร
0: single command
1: เป็น one stop service ก็แล้วกันจะมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
0: ก็คืออนุญาตจากหน่วยงานนี้หน่วยงานเดียว
1: จะมีกรรมการชุดเดียวในการตัดสินใจที่จะทำ data center แล้วก็มีการเคาะนะคะรัฐบาลยังงัดระเบียบสำนักนายกคุม Data Center โดยที่จะจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อรวมศูนย์การอนุมัติและกำกับดูแลไว้จุดเดียวระเบียบใหม่จะแบ่งผู้ประกอบการ Data Center เป็น3กลุ่มกลุ่มที่ดำเนินการแล้วกลุ่มที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่สร้างกลุ่มที่ขออนุญาตปัญหามันคืออย่างนี้ค่ะพี่ไพศาล Data Center ทุกวันนี้เวลาที่จะทำเนี่ยไม่มีการขอ SEA นะคะไม่มีการขออนุญาตผ่านการที่จะต้องสำรวจว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่เวลาคอนโดเนี่ยจะมาสร้าง 20-30 ชั้นหลังห้องแถว

0: แถวแถวมหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยแถวนั้นอ่ะทุกห้องแถวทุกไรต่อมีอะไรขึ้นคอนโดกันแบบ20-30ชั้นคนแถวนั้นเนี่ยนะคะต้องมาทำสำรวจความคิดเห็นนะคะว่าอนุมัติอนุญาตหรือเปล่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแถวนั้นแต่เวลา data center เกิดขึ้นที่ RCA ใหญ่บิ๊กบึ้มเลยสองหลังหันหน้าชนกันเนี่ยพี่พิสารคะนั่นไม่มีการทำสำรวจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะไม่มีการทำ SEA ค่ะเพราะว่าตีความว่า data center เป็นเพียงโกดังสินค้านี่คือจุดที่หละหลวมที่สุดของกฎหมายคุณอยู่คอนโดแถวนั้นเนี่ยตึกสูง 20-30 ชั้นเนี่ยเคยรู้ไหมว่าเวลา data center มาตั้งแล้วอ่ะมันทำงาน24ชั่วโมง
1: มัน
0: ม
1: ี
0: เสียงม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ความร้อนขนาดไหนคุณเคยเปิดประตูชั้น20แล้วรับลมได
1: ้
0: อ่ะ
1: เอ๊ะอยู่ตรง RCA เลย
0: RCA เลย
1: ตรงไหนของ RCA
0: ร้านจิรพันธ์นั่นร้านอะไรนะ
1: ใกล้อะไรนะ
0: ร้านเหล้าตรงนั้นมันชื่อร้านอะไรนะคะแถบนั้นทั้งหมด
1: โอเล้ง
0: นั่นแหละค่ะตรงนั้นเวิร์คนั้นทั้งหมดเลย
1: แต่เดิมมันเคยเป็น
0: เขาลื้อตรงนั้นทั้งหมดเลยค่ะ
1: อ๋อโอเค
0: เขาลื้อตรงนั้นทั้งหมดเลย
1: มันเคยเป็นนั่นนะฮะบริษัทประกันอะไรอยู่เห็นว่าบัวหลวงอะไรเงี้ยเขาย้ายออกหมดใช่ไหม
0: ตรงนั้นนะคะเวิร์คนั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีก
1: เพราะว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยมันคือการรถไฟใช่ไหม
0: อาชีพการรถไฟ
1: แล้วก็ลูกชายเขาเป็นโสภณพาณิชย์อ่ะเขาประมูลได้มาตลอดนะและล่าสุดเขาก็ยังประมูลได้ต่อ
0: โรงเรียนอนุบาลก็อยู่ตรงนั้นโรงเรียนอนุบาลอินเตอร
1: ์ของใคร
0: ก็ของ
1: โสภณพาณิชย์เนี่ยนะก็เนี่ยเขาจะมีปูนซีเมนต์บัวหลวงบัวหลวงประกันภัยอะไรต่างๆเขาจะอยู่เขาจะมีตึกเขาอยู่แต่เข้าใจว่าถ้าคุณอ่านว่างเนี่ยแสดงว่าเขาทุบตรงนั้นทุบแล้วสร้างใหม่เพราะตอนหลังผมก็ไม่ได้ไปนานละผมเคยทำงาน
0: ผ
1: มเคยทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่พักหนึ่งอยู่2-3ปีได
0: ้อะไรอะไนท์คลับเก่าของคุณชูวิทย์อะไรก็ไปหมดแล้วค่ะ
1: เป็น
0: ดาต้าเซ็นเตอร์หมดเลย
1: ผมก็อยู่ตรงข้ามเป็นออฟฟิศอยู่ตรงข้ามไอ้โอเล้งนี่นะ
0: นั่นแหละตัวโอเล้งนั่นแหละไปหมดแล้วก็ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ค่ะ1ไม่มีการสำรวจไม่มีการทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกฎหมายบอกว่าไอ้นี่คือโกดังไม่ใช่โรงงานนะคะสูบทรัพยากรที่นี่เขาจำเป็นที่ต้องมาจัดการก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกระจุกอยู่กลางเมืองค่ะพี่ไพศาลอยู่รัชดาอยู่ RCA
1: มันเป็น data center ของใครอะไร
0: data center ไม่ทราบของใครค่ะใหญ่เลยล่ะแล้วก็อยู่ EEC แล้วพวกนี้ก็กลัวไม่มีน้ำใช้ไปทำสัญญาทั้งจาก East Water ทั้งจากวงอะไรนะคะที่เขาทะเลาะ กันอยู่นั่นนะคะ
1: เป็นบริษัทที่เขาทำประปาแข่ง
0: ที่เขาแข่งกันนั่นแหละสองบริษัทไม่พอไปทำสัญญาการประปาภูมิภาคสุดท้ายไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความต้องการน้ำเท่าไหร่กันแน่มากไปกว่านั้นค่ะพี่ไพศาลหน่วยงานที่อนุญาตให้มี data center ได้อะหน่วยงานหนึ่งมีการไปขอกับกสทช.ก็ได้ด้วยมั่วไปหมด
1: บางทีตีความว่ามันเป็นเรื่องส
0: ่
1: วนหน
0: ึ
1: ่งของการสื่อสารของการโทรคม
0: กสทช.นี่ก็มีบทบาทเรื่อง data center ด้วย BOI ก็มีหน่วยงานเละเทะไปหมดเลยค่ะวิ่งการขอ data center และไม่ต้องทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่านคุณผู้ชายที่ชอบไปอาบอบนวดเนี่ยดิฉันก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอาบอบนวดหลายๆแห่งที่ถนนราชดาเป็น data center ไปแล้วค่ะ
1: เขาเลิกแล้วก็ใส่ข้างในไปเป็น
0: โครงสร้างมันได้เพราะตึกมันทึบๆอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดที่ได้เลยคืออะไรไหมคะระบบน้ำประปา
1: อ๋อมันใช้น้ำเยอะอยู่แล้ว
0: เพราะระบบประปาของอาบอบนวดเนี่ยใช้เยอะ
1: เขามีระบบท่อประปาท่อน้ำของเขาที่เขาใช้น้ำปริมาณมากครับ
0: เราก็ไม่
1: มากกว่ามากกว่าครัวเรือนหรือว่าตึกแถวทั่วไป
0: เราก็ไม่เคยคิดว่าเกิดมาเนี่ยเราจะอยู่ทันยุคอาบอบนวดกลายเป็น data center มันสวมเราไปได้ยังไง

0: เออผมเห็นในแถวชายทะเลเนี่ยสร้างบ้านไปแล้วก็เอ๊ะทำไมปิดทึบไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างแล้ว
1: เป็นรังนก
0: เอาไว้เลี้ยงนกรังแอ่น
1: เออไอ้นี่จัดอับนวดอยู่ดีๆสวมฟึบเป็น data center เลยค่ะ มันเข้ากันได้พอดี
0: อืมเออมันมากันไปในแนวนี้จนได้นะตอนหลังคนก็ธรรมะธรรมโมคนก็แบบรักเดียวใจเดียวกันไม่ค่อยมีใครออกไปเที่ยวก็เลยเนี่ยเออยกเลิก
1: ไม่ใช่หรอคะเขาออนไลน์หมดแล้ว
0: ไปยืนอยู
1: ่ไม่ใช่สินค้าทุกอย่างออนไลน์หมดก็เบสก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ไพศาลช่วยวิจารณ์หน่อยว่าการที่มีหน่วยงานเดียวที่ให้ตัดสินใจเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีคะ
0: หน่วยงานกี่หน่วยงานก็แล้วแต่มันควรจะเป็นกติกาเดียวหลักเกณฑ์เดียวใช่ไหมฮะอย่างเช่นว่าคุณจะต้องกำหนดว่าเขาไอ้เรื่องค่าไฟจะมีมาตรการเรื่องค่าไฟราคาเป็นยังไงแล้วการใช้ปริมาณการใช้ไฟไอ้เรื่อง EHIA ที่คุณต้องทำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูให้ละเอียดเรื่องน้ำที่คุณต้องใช้คืออย่างเงี้ยมันต้องมีหลักเกณฑ์กติกาที่รัดกุมนะครับ
1: และตรงไปตรงมา
0: เพราะมันเป็นธุรกิจมันเป็นการลงทุนที่มันมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไอ้เรื่องของความต้องการใช้ไฟความต้องการใช้น้ำสูงการจ้างงานต่ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องออกหลักเกณฑ์ที่คือมันต้องคุ้มค่ากับการดึงเม็ดเงินเหล่านี้มาลงทุนถ้าไม่คุ้มค่าเนี่ยมันก็ไม่ควรน้องเขาบอกพักสักก่อนสักครู่
1: ครับค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีคุยกันต่อครับคุณหลังครับ
3: ค่ะ
2: มันก็พิสูจน์ได้ว่าเราก็ยังไม่ได้สามารถสรุปเรื่องไอ้เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนพวกไอ้ Data Center นี้อย่างให้มันมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะแต่ว่าในขณะที่ยังไม่มีเนี่ยมันก็มีหน่วยงานต่างๆก็ทยอย
3: ปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ให้เกิดสิ่งจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าโดยเนื้อหาโดยสาระจริงๆแล้วมันก็คือ data center จะเรียกในชื่อในอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไป
3: ไม่มีกฎหมายเฉพาะตีความว่าเป็นโกดังเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2: เขาอาจจะบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร
3: ์ใช่ค่ะเขาตีความว่าเป็นแค่โกดัง
2: เป็น
3: ที่เก็บอุปกรณ
2: ์เป็น
3: เขาไม่ได้คิดว่ามันคือโรงงานที่จะพ่นควันหรือว่าพ่นความร้อนหรือว่าจะใช้น้ำมากขนาดไหนนะฮะก็
2: ส่วน
3: มันเป็นเรื่องของคนนะคะถ้าดีมันก็คงดีแหละ
2: ครับ
3: ถ้าหากว่าตั้งขึ้นมาถ้าคนมีปัญหาก็มีปัญหาเดี๋ยวคิดว่าอย่างนั้นนะคะพี่ไพศาลเห็นบอร์ดการยางประเทศไทยชุดใหม่ออกไหมยังไง
2: วันนี้ผ่านครม.แล้ว

0: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงฮะก็
0: พาดหัวของมติชนบอกว่าอย่างนี
1: ้ทางสีแดงก็คุมนี่ใช่ไหมฮะ
0: ทางมติชนก็พาดหัวว่ามติครม.ตั้ง8เก้าอี้บอร์ดการยางมีชื่อเบญจพลอดีตผอ.สวนสัตว์นั่งเป็นประธานชื่อว่าคุณเบญจพลนาคประเสริฐค่ะผ่านตำแหน่งสำคัญมาหลายตำแหน่งเช่นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอ๋อมันเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติด้วย
1: ใช่
0: อย่างนี้และที่ฉันก็เห็นชื่ออีกท่านหนึ่งคือคุณวีริศอัมมลปานเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำได้ไหมคะเป็นใคร
1: เอ๊ะคุณวีคุณอยู่ฮะ
0: คุณวีริศอัมมลปานเป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
1: ที่เข้ามาแป๊บแล้วไปเลยใช่ไหม
0: จริงๆเป็นคนเก่งนะฮะเป็นรองศาสตราจารย์สอนอยู่ที่วิศวะธรรมศาสตร์มาก่อน
1: เคยอยู่การนิคมมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็เป็นมือทำงานคนหนึ่งนั่นแหละ
1: ก็เป็นคุณสุริยะเขาไว้เนื้อเชื่อใจ
0: สายคุณสุริยะ
1: ใช่ใช่คุณสุริยะเขาดูคมนาคมเขาก็ดึงให้มานั่งเขาคุณสุริยะเขาอยู่สากรรมก็ดึงให้มาอยู่อานิคมตอนที่คุณสุริยะเขายังอยู่กับพลังประชารัฐอยู่กับลุงป้อมลุงตู่พอเขาย้ายมาอยู่เพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารเขาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเขาก็ขอเอาจากตานิคมมามานั่งการรถไฟ
0: ทำงานได้เพียง1ปี
1: พอ
0: เปลี่ยนสื่อลาออกค
1: ่
0: ะ
1: พอเปลี่ยนรัฐบาลคมนาคมกลายเป็นไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเขาคุมแล้วภูมิใจไทยก็กลับมาคุมเนี่ยผู้ว่ารถไฟก็ต้องเปลี่ยนเขาก็รู้อ๋อก็ไปนั่งเป็นกรรมการสวนยางแทนก็โอเคละก็ถูกต้องแล้วล่ะถูกฝาถูกตัวแล้วนะคุณสุริยะ
0: กรรมการการยาง
1: ครับ
0: ค่ะถ้าทำงานกันเต็มที่ตรงไปตรงมานะเราเนี่ยไปขึ้นเป็นประเทศที่มีอิทธิพลเรื่องยางมากนะครับ
1: จริง
0: ๆเป็นสารเพราะในโลกนี้มันมีแค่ประเทศไทยกับอินโดเท่านั้นเองที่มียางมากที่สุดสิงคโปร์เขาปลูกปาล์มไปแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ฟังว่าก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่นอกเหนือกว่านั้นก็คือว่าเขาก็ทำงานได้ใกล้ชิดและก็เป็นที่ไว้วางใจของรัฐมนตรีอย่างคุณสุริยะแต่คุณสมบัติข้อนี้นี่ก็คงปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถก็ทราบว่ามีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่ง
0: ค่ะก็บันทึกไว้นะวันนี้นะคะวันที่5ใช่ไหมคะราคายางแผ่นดิบของประเทศไทยเนี่ย80กว่าบาทนะฮะเรียบเลยราคาดีมากค่ะพี่ไพศาลถือว่าดีมากมากหาดใหญ่82ราคายางในตลาดท้องถิ่นนะคะหาดใหญ่82ตรัง83ภูเก็ตอะไรพวกนี้83 82หมดเลยถือว่าเป็นยางดีที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปี
1: มันเป็นผลมาจากไอ้เรื่องของไอ้น้ำมัน
0: ราคาน้ำมันนะฮะ
1: นะครับไม่ใช่ราคาอย่างเดียวไอ้เรื่องของไอ้การพวกโรงงานปิโตรเคมีพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันเสียหายแล้วมันต้องฟื้นฟูใช้เวลาอะไรกันอยู่พอสมควรจากผลจากสงครามโดนถล่มในโรงงานปิโตรเคมีเพราะว่าพวกยางสังเคราะห์นี่มันต้องมาจากพวกปิโตรเคมีนะ
0: ค่ะให้ดูว่าขนาดน้ำยางสดยังกิโล73ยางก้อนถ้วยแบบทิ้งๆไว้เฉยแล้วเอากดไปหยอดให้มันเจาะเกาะตัวง่ายที่สุดเลยนะไม่มีโนฮาวอะไรเลย64บาทอ่ะพี่ไพศาล
1: ม
0: ีรวยกันเลยนะเนี่ยช่วงนี
1: ้
0: ค่ะ
1: เอ๊ะผมเห็นข่าวที่คุณทวีสอดส่องนะพันธุ์ดุลยทวีสอดส่อง
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งพรรคประชาชาติเนี่ยเป็นพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยแต่บทบาทคุณทวีสอดส่องเนี่ยล่าสุดนี
0: ้เหมือนเป็นฝ่ายค้าน
1: โอ้โหซัดเต็มเดี่ยวเลยนะเรื่องคดีหัวสว
0: ค่ะ
1: เปิดข้อมูลมาแบบจัดหนักเลยอะยาวเหยียดเลยโพสต์ใน Facebook นะผมพยายามจะอ่านนะเนี่ยยัง

0: ผมต้องใช้เวลามากเลยในการที่ติดตามข้อมูลของคุณทวีสอดส่องนะแต่คุณทวีเนี่ยไฮไลท์เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกเรื่องหัวสวเนี่ยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากการหัวเนี่ยมันมากถึง149คนมิใช่138คนดังที่เข้าใจกันแล้วก็ข้อค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่การค้นพบบุคคลแต่เป็นการค้นพบรูปแบบการลงคะแนนหรือว่าแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ในบัตรเลือกตั้งและเมื่อนำรูปแบบหรือแพทเทิร์นดังกล่าวไปตรวจเทียบกับประกาศผลการเลือกตั้งจึงพบว่าผู้สมัครในชุดหมายเลขเดียวกันได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาถึง149คนที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งที่สื่อเผยแพร่รอบเช้าจำนวนผู้สมัคร 3,000 บัตรที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งพบว่าผู้ลงคะแนนเขียนหมายเลขผู้สมัครทั้ง10ช่องเช่นกลุ่มที่1กลุ่มอาชีพการบริหารราชการแผ่นดินหลักฐานประจักษ์ผู้สมัครเขียนหมายเลขตรงกันและเรียงลำดับตรงกันหมายเลข84 111 95 7 126 49 148 107 137และ14เรียงตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่10เหมือนกันครบทุกตำแหน่งจำนวน18ใบนะและปรากฏบัตรอีก5ใบที่แตกต่างจากชุดหลักเพียงตำแหน่งเดียวได้แก่การเปลี่ยนหมายเลข148เป็น149การเปลี่ยน111เป็น112การเปลี่ยน126เป็น125การเปลี่ยน148เป็น184และการเปลี่ยน107เป็น12ขณะที่ช่องที่เหลือมาอีก9ตำแหน่งยังคงเหมือนชุดหลักทั้งหมดเนี่ยอธิบายอย่างละเอียดเป็นชุดชุดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพักกันก่อนครับคุณนันท์ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุยต่อครับคุณนันครับ
2: ค่ะเมื่อกี้ฟังก่อนจะเข้ารายการเราก็ฟังรายการพี่เด้งกับพี่สุวิทย์ก็ปรากฏว่ามีคนฟังก็ตลกนะเวลาฟังรายการเราแทนที่จะเถียงในรายการเรามีการไปฟ้องพี่เด้งกับพี่สุวิทย
1: ์ว่า
2: บอกว่าเนี่ยผมมันนุ่งเกงขาสั้นไปวัดมาตั้งเป็นสิบสิบปีไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยวัดพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกก็เหมือนกันก็ไม่ได้ห้ามคนนุ่งเกงขาสั้นเข้าวัดซะหน่อยผมไม่เคยเห็นเขาบอกเขาไม่เคยเห็นดิฉันก็คิดว่าอย่างนี้ค่ะวัดไม่ใช่ทุกวัดหรอกที่ห้ามคนนุ่งเกงขาสั้นเข้าและดิฉันก็ไม่ได้เข้าวัดทุกวัดแต่ว่าวัดที่ดิฉันเข้าส่วนใหญ่เนี่ยห้ามค่ะเช่นสายวัดหนองปลาพงเนี่ยห้ามหมดเลยค่ะนะคะไม่ได้แล้วก็เมื่อกี้นี่ก็เลยถามคุณนงแฟนรายการเราที่อยู่พิษณุโลกถามว่าที่วัดใหญ่เนี่ยวัดพุทธชินราชเนี่ยใส่เกงขาสั้นได้ไหมพวกคุณอันจำไม่ได้หรอว่ามีพระถุงให้เปลี่ยน

0: ผู้หญิงเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
1: มีผ้าคลุมไหล่ด้วยผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยกางเกงขาสั้นเกินเข่าไม่ได้ค่ะพี่ไพศาล
0: อ๋อสูงกว่าเข่าเกิดหลุดจากเข่าขึ้นมาใช่ไหม
1: คือวัดที่มีมาตรฐานก็แล้วกันไม่ใช่วัดประเภทสมภารอะไรอย่างว่าน่ะวัดหลวงวัดดีๆอะค่ะเขาไม่ยอมหรอกเอางี้ดีกว่าวัดก็มีหลายเกรดอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะฮะวัดชาวบ้านเป็นใหญ่วัดลูกชาวบ้านเป็นพระอันนั้นจะไปสั่งชาวบ้านได้ยังไงว่าทำนู่นท่ามทำนู่นทำนี่อันนั้นก็เป็นวัดแบบชาวบ้านใหญ่กว่าพระแล้วก็ตามวัดตามบ้านอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกัน
0: เอออย่างผม
1: แต่ถ้าวัดที่ไม่ใช่วัดตามบ้านวัดที่มีรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
0: เออผมก็ไม่ได้สังเกตกันแต่ว่างี้อย่างถ้าผมจะไปเที่ยวพักผ่อนไปกับครอบครัวผมไปทะเลเนี่ยนะผมต้องเกงขาสั้น
1: ค่ะ
0: ผมก็สบายดีอ่ะนุ่งเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบสบายสบายนะเสื้อยืดแต่ว่าอย่างผมไปเชียงใหม่มาเนี่ยผมไปไหว้พระเป็นสิบวัดเลยนะตะเวนเลยไหว้3วัน4วันเนี่ยก็เข้าใจว่าเราลูกเกงขายาอะไรเรียบร้อยไปเป็นชุดก็เลยนั่งนึกว่ามีวันไหนแล้วลูกเกงขายาผมไม่น่าจะใช่นะน่าจะลูกเกงขายาวปกติไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนอื่นๆก็แต่งตัวก็รู้อยู่ว่าจะต้องไปวัดไปเข้าวงเข้าวัดอะไรก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปแล้วไปรุ่นเอาว่าจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไหมอะไรไหมนะคือถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไปเข้าวัดเข้าวาเนี่ยการแต่งกายมันก็ต้องก็ต้องเป็นไปตามคือยังไงก็ต้องเอาว่าเข้าไปในวัดได้
1: เรียนจะไปพม่า
0: โอ้ยิ่งพม่านี่หนักกว่าไทย
1: ที่อินเลมั้งที่อินเล
0: เคร่งกว่าเราอีก
1: อุ้ยสนุกมากเลยนักท่องเที่ยวจีนฉีดนุ่งขาสั้นมากปรากฏที่นั่นก็จะมีพวกผู้หญิงที่เขาเอาอะไรนะคะแตงโมเทินศีรษะขายอ่ะที่กระจายที่ออกมาที่อินเลจะมีอยู่วัดหนึ่งอ่ะทำแตงโมสวยเชียแล้วก็เอาใส่ถาดวางบนศีรษะค่ะยืนแบบเอาเรื่องแบบไม่ยอมไล่ออกจากวัด
0: พระอะไรพระไออะไรพักอะไรเข็มอะไรเนี่ย
1: ไม่ใช่ที่วัดพระโบเข็มเป็นอีกที่หนึ่งที่มีเงาเจดีย์สะท้อนลงที่แอ่งน้ำข้างหน้าเนี่ยที่อินเลที่อินเลกันเอาเรื่องเอาแบบเอาตายเลยไม่ยอมอย่ามาเข้าวัดฉันนะ เป็นเรื่องจารีตด้วยค่ะเป็นเรื่องจารีตเป็นเรื่องจารีต
0: ครับ
1: นี่ไง15กุมภาพันธ์64วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกประกาศผ่าน Facebook ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าสักการะพระพุทธชินราชแต่งกายให้เรียบร้อยและขณะนี้ทางวัดเองเนี่ยก็ได้งดบริการผ้าคลุมเนื่องจากเป็นโควิดหากแต่งกายไม่สุภาพจะไม่เข้าสักการะโดยเด็ดขาดค่ะนะคะ
0: อ่านก็มีท่านผู้ฟังบอกว่าลุงเกงขาสั้น
1: อ่านให้ฟังเลยนะคะอ่านให้ฟังเลยนะคะให้ผู้เข้ากราบราชการพระพุทธชินราชแต่งกายให้เรียบร้อยห้ามผู้ที่แต่งกายดังต่อไปนี้เข้าโดยเด็ดขาดสุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้นเหนือเข่าห้ามใส่กางเกงขาดและเสื้อขาดห้ามใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดสุภาพสตรีห้ามใส่กางเกงสั้นกระโปรงสั้นห้ามใส่กางเกงขาดและเสื้อขาดห้ามใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อแขนกุดเสื้อกล้ามเสื้อสายเดี่ยว
0: อ่ะ
1: ถ้าดูจออยู่ก็มีรูปให้เห็นค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อมาทำให้ดูเลยนะอันนี้วัดใหญ่นะ
1: เรียนก็ไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงนะแต่แบบดูรายการนี้แล้วไปเมาส์รายการนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มาพูดในรายการนี้สิว่าพูดผิดแน่แต่ก็พี่เด้กับพี่สวิทเขาก็สั่งสอนไปแล้วนะคะ
0: โอเค
1: จะได้ตอบได้ถูกค
0: ่
1: ะ
0: โอเค
1: เอ
0: ้วันนี้มีรายงานข่าวว่าประชุมครม.นายกเนี่ยอันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกเขาเป็นคนแถลงนะคุณรัชดาบอกว่านายกรับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายไหนแต่เป็นรัฐบาลของประชาชน

0: เราทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามีเป้าหมายชัดเจนมั่นใจกับทุกคนมั่นใจกับรัฐมนตรีทุกท่านว่าทำงานอย่างเต็มที่ท่านไม่มีความกังวลใดๆดังนั้นขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจอย่าไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงขอแสดงว่ามันน่าจะนายกคงจะพูดถึงให้กำลังใจนะแต่กลัวข่าวเรื่องว่าจะมีปรับครม.เร็วไหมอะไรไหมนี่นะ
1: โอ้ยไม่ปรับหรอกถ้าปรับคนแรกที่โดนคือรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยนั่นแหละเละสุดแล้วหูไม่มีเอกสารถ้าปรับไปแหละรัฐมนตรีมหาดไทยนั่นแหละ
0: ครับ
1: ปล่อยทุจริตขนาดนี
0: ้เออเนี่ยเรื่องอะไรนะข้อมูลรั่วอะไรนี่ก็ยังไม่รู้
1: ข้อมูลก็รั่วคือถ้าปรับรัฐมนตรีมหาดไทยไปก่อนเลยปรับไม่ได้หรอก
0: ครับเป็นข้อมูลจากไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เป็นของทะเบียนราษฎรเลยหรือเปล่าของมหาดไทยเลยหรือว่าเป็นบ้างก็บอกว่ามันมาจากของกรมการขนส่งทางบกอะไรเงี้ยนะก็ยังไล่
1: ก็โยนกันไปโยนกันมาโยนกันไปโยนกันมาทางแบงก์ชาติได้ออกประกาศเลยนะคะว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลจากแบงก์ชาติขอให้ระมัดระวังถึงที่สุดและมีจรรยาบรรณดิฉันนะพี่ไพศาลไม่ได้กลัวเรื่องระมัดระวังหรือไม่ระมัดระวังเบนคิดว่าจิตสำนึกของคนน่ากลัวมากแล้วก็เงินมันซื้อได้ทุกอย่างดิฉันกลัวคนที่พอดีคิดว่าไอ้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยซื้อทั้งนั้นตำรวจคนหนึ่งก็เคยถูกจับเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงข้อมูลในมหาดไทยคนหนึ่งก็เคยถูกจับถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: มันไม่มีหรอกไอ้ประเภทแบบเผลอๆซื้อทั้งนั้นนะคะตรงนี้น่ากลัวกว่า
0: จ้ะ
1: ค่ะ
0: เอ้วันนี้ทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคุณอารดาเฟื่องทองเปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีแรกก็คือมกราถึงมิถุนาปรากฏว่าไทยขายข้าวครึ่งปีแรกนี้ได้ 3.28 ล้านตันถือว่าปรับตัวลดลง 18.81% เมื่อเทียบกับ
1: นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวลดลง 3% 3.5% ข้าวลดลงเท่าไหร่นะฮะ
0: 18.81%
1: แล้วมันจะยังไงในประเทศเราม
0: ูลค่า 1,911 ล้านเหรียญ นะฮะคราวนี้ก็เป็นผลไอ้ที่ลดลงเนี่ยเป็นผลมาจากปริมาณข้าวในตลาดโลก
1: เยอะ
0: อยู่ในระดับสูง
1: แล้วเขาก็ซื้อคนอื่น
0: ส่งผลให้การแข่งขันสูงทางด้านราคาอีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักซึ่งหยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกอื่นจากต้นทุนการผลิตค่าขนส่งต้นทุนพลังงานราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นสำหรับราคาข้าวไทยเทียบกับราคาต่างประเทศราคาข้าวไทยอยู่ที่447เหรียญต่อตันเวียดนาม435เหรียญต่อตันก็ถูกกว่าไทยปากีสถาน405เหรียญก็ถูกกว่าไทยและถูกกว่าเวียดนามและอินเดียฮะ367เหรียญต่อตันถูกที่สุดโดยข้าวที่ส่งออกสำคัญได้แก่ข้าวขาวเนี่ยส่งออกได้คิดเป็น 46.03% 1.51 ล้านตันข้าวหอมมะลิเนี่ยได้800,000ตันนะหรือ 26.67 ข้าวนึ่งเนี่ย 600,000 ตันหรือ 18.69 ข้าวหอมไทย 200,000 ตันและข้าวเหนียว 100,000 ตันแล้วยังมีข้าวกล้องอีก 10,000 ตันลงในรายละเอียดนะก็ข้าวขาวประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอะ 46% เป็นข้าวขาวครับ
1: อันนี้เมื่อกี้ข่าวไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าจะมีผล

0: เชื่อมโยงไปถึงราคาข้าวในประเทศนะเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คืออาการขายข้าวก็ลดลงอย่างนี้นะมันก็เป็นธรรมดาแรงซื้อจากผู้ส่งออกมันก็คงจะน้อยน้อยในราคาในประเทศมันก็คงจะต่ำลง
1: ครับแต่เราต้องไปดูด้วยนะคะในขณะที่เราลดลง10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวียดนามก็เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะถ้ามันลดมันต้องลดทั้งโลกถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราลดได้คนอื่นขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าไงอะคะเหมือนนักท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์เราลดลง3เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะ
0: ยังไม่มีตัวเลขว่าตลาดอื่นๆครับเพราะผู้ส่งออกหลักๆตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ไทยเวียดนามปากีสถานแล้วก็อินเดียตอนนี้ผู้ส่งออกเหลืออยู่ประมาณนี้นะเวียดนามปากีสถานเวียดไทยเวียดนามปากีสถานอินเดียก็ไทยก็อยู่บ้วยสุดอินเดียมาอันดับ1ปากีสถานอันดับ2เวียดนามอันดับ3ไทยอันดับ4ในเรื่องของปริมาณส่งออกนะครับ
1: เวลาที่พวกกองทุนวายุพักได้กำไรเนี่ยกำไรพวกนี้มันเป็นเอามาทำอะไรนะพี่อาจารย์มันเป็นงบประมาณเป็นอะไรอีกไหม
0: กองทุนวายุพักนะเอ็มจะไปได้กำไรจากอะไร
1: เวลาเขาไปเล่นหุ้น
0: ใ
1: ช่ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็เข้า
1: เป็นส่วน
0: เข้าเป็นส่วนในส่วนของกองทุนเข้าไปเป็นรายได้ของกองทุนเข้าไป
1: เป็นรายได้ของกองทุนก็เป็นงบประมาณใช่ไหมคะ
0: ก็ถึงครบกำหนดมาก็รัฐก็เป็นของรัฐบาลไม่รู้ก็จะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรยังไง
1: อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นกองทุนที่เปิดให้ประชาชนซื้อเป็นการลงทุนของรัฐบาลล้วนๆถูกไหมคะกองทุนวายุพัก
0: ใช่ใช่กองทุนวายุพัก
1: โอ้ใจไม่ดีเลยคุณสุนันท์ศรีจันทาบอกว่าวายุพักหนึ่งเจ๊งยับหุ้นเดลต้า
0: เอาไปลงทุนในเดลต้า
1: วายุหนึ่งเนี่ยถือเดลต้า 142.54 ล้านหุ้นถือในสัดส่วน 1.14% ของทุนจดทะเบียนโดยถือเป็นหุ้นที่ผู้บริหารกองทุนวายุพักหนึ่งทุ่มน้ำหนักการลงทุนสูงที่สุดตัวหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่รู้ว่าไอตอนซื้อมาต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่แต่การซุดตัวของหุ้นเดลต้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะทำให้เงินมูลค่าเงินลงทุนของวายุหนึ่งหายไปหลายพันล้านค่ะพี่ไพศาลแต่ยังไม่ขายก็ยังไม่ขาดทุนนะมั้งใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็ขึ้นได้
0: ก็เข้าไปตอนไหนเราไม่รู้
1: ใช่ใช่เฉลี่ยเท่าไหร่ไม่รู้
0: เข้าไปช่วงไหนยังไงถ้าเพิ่งจะเข้าไปในช่วงใกล้ๆเนี้ยน่าจะขาดทุนไปไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปก่อนหน้านั้นพอสมควรเนี้ยน่าจะกำไรเยอะ
1: เป็นคุณอนุทินนี่ก็น่าเหนื่อยมากนะน่าเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่ไอการทุจริตสอบเข้าไอสทเนี่ยซึ่งพอไม่มีนักการเมืองก็ไปเกี่ยวข้องเลยที่ฉันเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวเมื่อวานที่บอกตัดตอนวันนี้บอกนักการเมืองไม่เกี่ยวมันก็มีความรู้สึกของคนอยู่เหมือนกันแหละว่าการทุจริตงวดนี้จ่ายคนละ800,000คนละ500,000เบ็ดเสร็จแล้วมาตั้ง 4,000 กว่าล้านมันแค่อบต.กับเทศบาลหารกันแค่นั้นเหรอคะมันไม่มีการทุจริตครั้งไหนนะที่ถ้านักการเมืองผิดแล้วข้าราชการไม่ช่วยหรือข้าราชการผิดเดี๋ยวโดยนักการเมืองเขาไม่เห็นน่ะ
0: ก็เป็นข้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้ว
1: นี่ก็
0: แล้วเขาก็ทวงถามเรื่องเส้นเงินอะไรต่างๆมีปปง.ก็ตรวจสอบอยู่แต่ว่าก็ไม่มีการเปิดเผยอะไรมาเลย
1: 4,500 ล้านเนี่ยเขาปล่อยให้พวกอบต.กับเทศบาลแบ่งกันแค่นั้นหรอไม่รู้หรือว่ายืนดูเฉยๆเนี่ยก็งง
0: ๆ
1: แล้วมันจะสำเร็จได้หรอถ้าไม่มีใหญ่กว่านั้นช่วยข้าราชการเวลานักการเมืองทุจริตอ่ะข้าราชการก็ต้องช่วยก็ดูเรื่องจำนำข้าวเลยติดคุกทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองถูกไหมคะอันนี้พูดถึงคดีที่สำเร็จแล้วนะมันไม่มีหรอกที่ใครทำฝ่ายเดียวมันจะทำได้ไม่มีอะค่ะแล้วเนี่ยงานใหญ่คุณเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือที่คุณวิทัยรัตนากรที่พูดว่าแบงค์ชาติไปพูดในงานสัมมนาใหญ่ของวิศวะจุฬาเขาเนี่ยเ จริงๆพูดเยอะเรียนก็

0: พยายามเอามาพูดบางเรื่องอะนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเมนเจอร์เขายกบางเรื่องมาบทปาฐกถาของคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติในงานนั้นน่ะบอกว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไทยเราก็ต้องฟื้นตัวเนื่องจากเกิดภาวะช็อกโลกบ่อยครั้งดังนั้นไทยต้องปรับตัวและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวเพราะว่าต้องก้าวให้ทันกับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปเรียกกันว่า Multi Worldที่ประเทศมหาอำนาจใช้ภาษีและการค้าเป็นอาวุธท่ามหันกันทำให้เกิดวิกฤตช็อกโลกหลายเหตุการณ์ซึ่งไทยต้องผ่าตัดโครงสร้างเพื่อรับมือและตรงนี้ที่เราเคยพูดแทนพี่ไพศาลขณะที่เงินล้นระบบแต่ไปกระจุกตัวเพราะว่าเงินไปกองอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่และใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง 3.9% ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME กลับไร้ทุนที่จะเกื้อหนุนแถมเข้าถึงแหล่งทุนมีเพียงนิดหนึ่งและยังต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดที่ต่างกันรายใหญ่จ่าย 3.9 รายเล็ก SME จ่ายกันที่ 7.8 ต่างกันลิบลับรัฐต้องออกมาตรการช่วยเหลือและผลักดันเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงแหล่งทุนและให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ SME มีประสิทธิภาพและเป็นฟันเฟืองหนุนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวและอีกประเด็นหนึ่งนะคะสำหรับประเด็นธนบัตรใบละ1,000 บาทรุ่นเก่าหายไปจากระบบสูงถึง140,000 ล้านบาทนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดนะไม่ใช่เพจวิกเรียนไม่ใช่เพจดาวแปดแฉกนะพี่ไพศาลนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดนะฮะธนบัตร1,000 บาทรุ่นเก่าหายไปจากระบบสูงถึง140,000 ล้านบาทเป็นสิ่งที่กังขามากว่าจะไปอยู่ในมือใครหรือธุรกิจใดดังนั้นสิ่งที่ทำได้เบื้องต้นคือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติต้องออกกฎชี้แจงกรณีที่เบิกเงินสดเกิน5 ล้านบาทค่ะพี่ไพศาลเรียกว่าพี่ไพศาลตอบได้แบงค์พันรุ่นเก่าหายไป140,000 ล้านไปอยู่ไหน 1
1: 140,000 ล้าน
0: อยู่ในลังส้มไอ้ส้มหัวจุกอะฮะลังหนึ่งล้านหนึ่งพอดี
1: อ
0: ยู่ในรังซุปไก่สกัด
1: คือเราเนี่ยโดยปกติก็ไม่คิดว่าไอ้เงินบาทมันจะออกไปใช้อยู่ข้างนอกเยอะนะเพราะแบงค์ชาติเขาคงจะดูไอ้ปริมาณของแบงค์ที่พิมพ์ออกมาเนี่ยคือใช้
0: จ่าย
1: ประเทศแต่ว่าผมเข้าใจว่าเงินบาทเนี่ยมันใช้อยู่ในต่างประเทศไม่น้อยนะโดยเฉพาะแถบประเทศรอบๆเพื่อนบ้านเราเนี่ยใช้เงินบาทเป็นเงินเกือบจะเรียกว่าเป็นสกุลไม่ต่างกับดอลลาร์ใช้ดอลลาร์
0: ไปอินเดียก็ใช้ได้ค่ะซื้อของทุกอย่างที่สี่สังเวยที่เราไปนะคะไปพาราณสีไปพุทธคยาไปลุมพินีไปไหนก็แล้วแต่ใช้เงินบาทได้หมดเลยค่ะ
1: แต่ว่าเราไม่ได้มีการค้าที่มีการซื้อขายกันเป็นเงินบาทนะถูกไหมก็แสดงว่ามันคงไม่ได้ไปในธุรกิจด้านเปิดมันคงจะไปในส่วนของใต้ดินที่มันออกไปไอ้เงินบาท
0: หายไปจากระบบ
1: ออกไปจากระบบแล้วก็ไปใช้จ่ายกันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่าง
0: ขณะที่การตรวจพบคริปโต USDT ที่มีธุรกรรมถึง 40% ในเวลาเพียง5 เดือนเป็นเม็ดเงินกว่า 250,000 ล้านนับว่ามหาศาลและกวาดล้างบัญชีม้าทุนเทาไปถึง 2,500 บัญชีดังนั้นเศรษฐกิจไทยกำลังเดินอ้อเรื่องทองคำอีกอ่ะพี่ไพศาลจากแสนล้านเหลือเท่าไหร่นะคะ
1: 700 ล้าน
0: เหลือ700กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญและทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตในระดับสูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนเป็นความท้าทายที่สำคัญเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการพยุงให้เศรษฐกิจไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในแต่ละปีเพราะจากการประเมินเศรษฐกิจไทยโตนี้จะโตเพียง 1.5-1.7 ออกมาตรการสารพัดก็ 2.3 โจทย์คือต้องแก้ปัญหาโครงสร้างที่ฉุดรั้งศักยภาพการเติบโตท่านผู้ว่าหาเหลือคุณเนวินไม่ใช่คุณอนุทินขออภัยอุ๊ยพูดผิดอาจารย์ปิพรให้ยกเลิกแบงค์บาทแบงค์พันบาทรุ่นเก่าซะใครมีอยู่ให้มาแลกได้จะเห็น

0: ว่าคนที่มาแลกกับเป็นใครถูกไหมฮะยายสารยกเลิกไปเลยหายไปแสนสี่หมื่นล้านยกเลิกไปเลยพิมพ์ใหม่ใครมีอยู่ให้เอามาแลก
1: ต้องเปิดให้มาแลกคืน
0: ให้มาแลกคืนค่ะและจะได้เห็น
1: ครับอ้าวต้องพักกันก่อน
0: ค่ะ
1: ลืมพักไปเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยต่อครับคุณดันครับ
0: ค่ะขอประชาสัมพันธ์เลยดีกว่านะคะก็แหมเมื่อเช้านี้ฟังอาจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทำให้ได้เข้าใจมากขึ้นเลยว่าทำไมคุณถึงควรที่จะมาเข้าหลักสูตร MCOS CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์ปิติพูดอย่างนี้คือบางทีเราอ่านข่าวแล้วก็รู้แต่มันไม่ได้ลึกอะค่ะอาจารย์ปิติเล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นบรูไนคนก็แค่ 500,000 คนแต่ปรากฏว่ามีความนิยมชมชอบในประเทศไทยมากและมีกำลังซื้อสูงมากแล้วก็มีตัวอย่างด้วยว่าคนที่เข้าไปทำธุรกิจในบรูไนเช่นขายชาไทยอะค่ะพี่วิสารอุ้ยขายดิบขายดีร่ำรวยแล้วมันจะมีช่องว่างอะไรอีกเยอะเลยค
1: ่
0: ะ
1: ทำไอ้ชาเครื่องดื่มอันนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะชาไทยแล้วมันจะมีช่องว่างอะไรอีกเยอะมากเลยที่สามารถเข้าไปเจาะตลาดนี้ได้และยังมีเทคนิคด้วยในการที่เข้าไปแล้วมันก็ไปขยายตลาดโดยไม่ต้องเสียภาษีค่ะ 0% นะคะขยายเข้าไปทางยุโรปหรือออสเตรเลียอยากให้มาเรียนมีประโยชน์มากถ้ายังไม่คลิกเนี่ยให้เข้าไปย้อนฟังรายการกุดมอร์นิ่งอาเซียนเมื่อเช้าอาจารย์ปิติอธิบายดีมากอยากให้เข้ามานะคะหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะใช้เวลาอบรม15สัปดาห์เริ่มตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมนี้ก็จะเปิดมุมมองใหม่อย่างที่ว่าเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูที่จะชี้ช่องลงไปให้ตรงจริงๆตรงจุดแล้วก็ตรงกับความต้องการของคุณด้วยอะค่ะจะได้เจอนักธุรกิจจริงๆที่เขามีประสบการณ์มาเปิดประสบการณ์แล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนแล้วก็จะวิเคราะห์นะคะทั้งอาเซียนรวมไปถึงสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็มีเรื่องของ AI for CEO ด้วยรวมถึงกลยุทธ์สื่อสารทางธุรกิจในเชิงรุกค่ะแล้วยังมีเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างพวกเราเนี่ยนะคะที่ทำงานประชาสัมพันธ์ด้วยเราจะอบรมโดยใช้สถานที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะโทรได้เลยนะคะไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะอยากโทรตอนไหนโทรเลยค่ะนะคะค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้รายงานเรื่องว่าไทยส่งออกข้าวครึ่งปีแรกนี้ก็ลดลงจากครึ่งปี68 18กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนนะฮะครึ่งปีแรกเนี้ย2569เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.4% นะ
0: ค่ะ
1: มูลค่านี่ก็คือ 1,100 1,129,491 ล้านบาทก็คือ 1.1 ล้านล้านล้านนะ
0: ค่ะ
1: 1.1 ล้านล้านประมาณนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.4% โดยแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศนะก็ปรากฏว่า

0: ของเท่าที่ดูนะฮะมาเลเซียเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น 48.4% นะฮะสปป.ลาวขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.8% เมียนมาขยายตัว 8.5% มาเลเซียสูงมากขยายตัวถึง 48.4% ในขณะที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นศูนย์จากการปิดชายแดนด้านกัมพูชาทั้ง18แห่งนะฮะแต่ว่าการค้าผ่านแดนเนี่ยก็คือจากประเทศจากชายแดนไปสู่ประเทศที่3เนี่ยนะอันนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 24.7% เลยนะครับ
1: มันยังไงอะคะขยายอ้อมไปเขมรได้ยังไงอะ
0: ไม่ใช่ฮะก็จากลาวไทยผ่านลาวไปจีนไทยผ่านลาวไปเวียดนามไทยผ่านลาวไปเวียดนามไปจีน
1: ค่ะ
0: เห็นจะมีเส้นทางที่เขาเรียกว่าเป็นการค้าผ่านแดนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าดูเส้นจุดหมายปลายทางเนี่ยคือไทยส่งไปจีนโดยเป็นการค้าผ่านแดนเนี่ยไม่ว่าจะผ่านจากสปลาวไปจีนเลยหรือว่าผ่านสปลาวไปผ่านเวียดนามแล้วค่อยเข้าจีนก็ตามนะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเพิ่มขึ้นนะเฉพาะไปจีนนะขยายตัว
1: 6.3%
0: นะครับแล้วรองลงมาก็คือจากไทยผ่านมาเลเซียไปสิงคโปร์เนี่ยอันนี้ขยายตัว
1: 123.2%
0: แล้วก็ผ่านลาวไปเวียดนามนะขยายตัว 61.5
1: จากลาวไปเวียดนาม
0: จากลาวไปเวียดนามส่งออกไปเวียดนามเนี่ยแต่ผ่านทางด่านชายแดน
1: ผ่านลาว
0: ต้องผ่านลาวเพราะเราไม่ติดกับเวียดนาม
1: ค่ะ
0: ขยายตัวถึง 61.5 สูงนะสินค้าผ่านแดนที่สำคัญได้แก่ทุเรียน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วในช่วงนี้นะคะวันนี้อยู่กับดีเจสองจอดีเจกล้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดีเจด้งครับจามอนกิจสวภาคครับ
3: ค่ะ
4: ทักทายทุกท่านนะครับวันนี้90ท่านนะครับมาแล้วพี่ปุญญวัฒน์พี่กัลยานะครับพี่วัฒนศักดิ์ครับสวัสดีนะครับพี่นะครับพี่สุภาพนะฮะพี่โจมรามยองนะครับรถ EV ที่ไฟไหม้นี่ห้อเดียวกับคุณด้งไหมครับนะครับไม่รู้แหละแต่ว่าก็น่ากลัวหมดแหละนะพี่นะ
3: มันอยู่ที่การดูแลด
4: ู
3: แลแล้วก็มาระวังรู้อยู่แล้วมันมีอาจจะมีอะไรสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดได้ขึ้นได้นะ
4: ครับผมนะถ้าอยู่ที่ไหนยังไงก็รายงานตัวกันนะพี่ธนากรบอกว่าบึง 3,000 นะครับฝนกำลังตกหนัก
3: ค่ะ
4: นะฮะพี่นาสวัสดีนะจ๊ะมาลุยกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ตั้งค่าหัวระดงเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่ามีคนร้าย2คนเนี่ยนะคะเฮ้ยเขาบอกเป็นคนลาวอ่ะคนร้ายชาวลาว2คน
4: ครับ
3: เขาใช้คำว่าเนี่ยคนเป็นคนร้าย2คนชาวลาวบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวานเย็นน่ะเนาะอุ้ยเมื่อวานนี้กวาดไป4ถาดดูจากกล้องวงจรปิดโอ้โหใจเย็นมากเลยเนาะกวาดไปอย่างเงี้ยสรุปแล้วเท่าไหร่ลงมั้ย184บาทเลยนะคิดเป็นมูลค่ากว่า13ล้านบาทกว่าเสร็จนะทั้งมีสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือทองคำเนี่ยแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปลงเรือข้ามแม่น้ำโขงไปกบดานเมืองห้วยทรายที่สปป.ลาวเลยวันนี้

างพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะคะบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยมีการวางแผนหลบหนีกันมาอย่างเป็นระบบเลยโดยนำรถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงแล้วก็ขึ้น

0: ส่วนทางด้านของสปป.ลาวเนี่ยก็เร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสามารถตรวจยึดเสื้อผ้าที่คาดว่าจะเป็นชุดที่คนร้ายสวมใส่ขณะลงมือซึ่งไปถอดทิ้งไว้ในพื้นที่เมืองห้วยทรายที่ตำรวจบอกว่าข้ามไปเป็นเมืองห้วยทรายนะคาดว่าคนร้ายอาจพยายามเดินออกนอกเขตเมืองห้วยทรายแล้วเจ้าที่ของสปป.ลาวก็เลยสั่งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อเร่งสกัดจับกลุ่มมาเดินเมืองคดีตามกฎหมายโดยเร็วเออเป็นความร่วมมือคงมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีผลสัญญาแน่นอนเลยบ้านพี่เมืองน้องกันเลยเนาะโอ้โหออกไปแบบได้ถ้าเกิดได้ไปเนี่ยนะ13 ล้านบาทมันคิดยังไงอ่ะมันง่ายๆเลยเนาะโด้งดูหนังเยอะปะเนี่ย
1: เออมันกวาดไปเรียบเลยนะฮะ
0: มันแล้วพี่เห็นในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คนไปซื้อของเต็มเลยนะในห้างอ่ะแต่เราอ่ะก็ไม่ถ้าเราก็คงไม่เข้าไม่มีใครใจกล้าเข้าไปหรอกเนาะถึงเราพอจริงอ่ะนะแม้มีปืนเขามีปืนอ่ะกลัวถูกลูกหลง
1: ครับ
0: ขอให้ติดตามกลับมาเร็วๆค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เอาวันนี้เนี่ยนะฮะทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ลงใต้ไปนะฮะพร้อมกับพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์นะครับผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะก็ไปกับท่านสำราญนวลมานะนะครับก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะวิสามันนะครับคนร้ายนะ2รายสองคนนี้สุดแสบเลยครับพี่นะฮะย้อนกลับไป2สิงหาคมนะครับคนร้ายกลุ่มนี้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตไป2นายและบาดเจ็บอีก4นายภายในสวนปาล์มนะครับที่อำเภอตากใบนะฮะจังหวัดนราธิวาสก็ทางการข่าวนะครับสืบทราบนะครับพยายามหาข่าวว่าเขาไปหลบอยู่ที่ไหนจนกระทั่งวันนี้ทราบพิกัดนะครับหนีเข้าไปอยู่ในป่าชุดปฏิบัติการพิเศษตชด.44นะครับและกำลังทหารพรานกรมทหารพรานที่11เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสนะครับปรากฏว่าระหว่างที่เกลี้ยกล่อมให้คนร้ายออกมามอบตัวมันยิงสวนนะพี่นะครับเกิดการปะทะกันขึ้นสุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงต้องวิสามันผู้ต้องหาทั้ง2รายนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคือนายสมานมะลีกับนายอับดุลมูคลิสปูเตะนะฮะก็กำลังตรวจยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายเนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวน่าจะหลบหนีไปได้นะฮะเจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์นะครับตำรวจบอกว่าผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อนเร้นให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนี่เวลาตำรวจเขาลุยเขาเอาจริงเนี่ยส่วนที่กำลังกันเนี่ยไม่จับเป็นก็จับตายนะครับ
0: ก็เขาก็ใช้วิจารณ์ทวิธีนะคะซึ่งทางบิ๊กลานบอกว่าก็ได้ผลกดดันปิดล้อมอย่างหนักเลย
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นะคะโอ้มีหมอปลอมซะด้วยนะหมอปลอมไม่คือไม่อาจจะเป็นหมอจริงก็ได้แต่ว่าไปอ้างว่าเป็นหมอที่จบจากคณะแพทย์จุฬาวันนี้ทางคณะแพทย์จุฬาก็เลยชี้แจงนะคะคือกรณีที่ตอนนี้นะคะมีFacebook แห่ง Facebook 1 นะคะเผยแพร่ภาพผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีข้อความบอกว่าตัวเองเป็นแพทย์นะสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีข้อความบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ดีจนวันหนึ่งถูกส่งไปเหยียบระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็คือทางจุฬาคณะแพทย์จุฬาเนี่ยบอกว่าตามที่มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความเนี่ยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยมีบุคคลอ้างว่าเป็นแพทย์สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์จุฬานะคะคนนี้เนี่ยได้เผยแพร่ภาพถ่ายของตัวเองตอนสวมชุดสครับของคณะแพทยศาสตร์จุฬาแล้วก็มีภาพเอกสารประกาศการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความเชิงลบจนทำให้สังคมเข้าใจผิดเนี่ยคณะแพทย์ตรวจสอบแล้วนะตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอชี้แจงอย่างดังนี้ค่ะว่าไม่พบรายชื่อคนนี้อยู่ในทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่6รุ่นล่าสุดเลยแล้วก็ไม่พบรายชื่อในระบบระเบียนประวัตินิสิตของจุฬารวมถึงนิสิตในหลักสูตร CU Medi นะคะแล้วก็2การยืนยันตัวบุคคลจากการสอบถามนิสิตแพทย์ในรุ่นดังกล่าวเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักคนนี้เลยว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะคะ3ข้อมูล

0: าวิชาชีพเนี่ยก็ไม่พบชื่อแล้วก็ข้อมูลของคนนี้ในฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาด้วยทางแพทยศาสตร์จุฬาก็บอกว่าการแอบอ้างการโพสต์ข้อความเนี้ยส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์จุฬาก็ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดอย่าหลงเชื่อข้อมูลภาพถ่ายหรือข้อความดังกล่าวและขอความกรุณางดแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนะคะนี่ก็ไม่ได้ชี้แจงเรื่องของที่เขาพูดถึงในนี้เหมือนกันเนาะพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยก็ถูกส่งไปเหยียบกับระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสใช้ทุนน่ะที่นราธิวาสเนี่ยก็คือพี่ไหนเขาชี้แจงว่าเนี่ยแต่ดูดิเหมือนก็จริงเหมือนกันเนาะดูดิดูแบบเอ้ยทำไมเขาปลอมขนาดเนี้ย
1: ก็คนจะปลอมอ่ะพี่มันต้องศึกษาทุกอย่างมาว่าเป็นหมอเขาต้องทำยังไง
0: แล้วเขาทำเพื่ออะไรเขาเหมือนกับว่าเอ้ยดูดิเขาเหมือนกับเขาลำบากอ่ะเนาะเขาต้องเรียนจบแล้วต้องส่งไปใช้ทุนที่นาที่ว่าเราไปเหยียบกับระเบิดเนี่ย
1: ต้องการอันนี้หรอให้คนช่วย
0: เออทำไมอ่ะ
1: โอนช่วยอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: ไม่รู้สินะเนี่ยส่งไปเหยียบกับระเบิดสินะเราก็แฮชแท็กนี่สิทธิ์แพทย์ผมไม่ใช่นะเขาบอกไม่มีแล้วเพราะเขามีเอกสารนี่ไงว่ามีใครบ้างส่งไปที่ไหนที่ไหนหรือทางคณะแพทย์เขาตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคนนี้นะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอามาดูเหตุสลดนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะฮะถูกเสือโคร่งห้วยขาแข้งเนี่ยนะครับลากไปกินตอนเช้ามืดนะก็เขาบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยผูกเปลนอนอยู่นะ
0: ค่ะ
1: เออนะครับเสือโคร่งเนี่ยนะเข้ามากินนะฮะพนักงานราชการท่านนี้อายุ5อายุ48ปีนะครับชื่อว่าพี่สักรินนะครับก็เสียชีวิตเลยนะครับจริงแกนอนอยู่บริเวณศาลาห่างจากป้อมยามเนี่ยประมาณ200เมตรผูกเปลนะนอนอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอแค่มือถือกับเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับที่อยู่ใกล้ๆที่นอนแล้วก็เจอมุ้งนะฮะเจอเปลในลักษณะก็เหมือนกับกระจายกระจายหมดนะครับเพราะองค์เก้าอี้ก็ล้มหมดนะฮะล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณอรรถพลเจริญชันสานะฮะท่านบอกว่าเหตุการณ์นี้นะถือเป็นครั้งที่2เนี่ยนะครับในรอบ28ปีนะที่เสือโคร่งเนี่ยจะมาประชิดตัวเจ้าหน้าที่อ่ะคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี41นะครับปี41เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ถูกเสือโคร่งนะฮะเพศเมียขย่ำจนเสียชีวิตนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งท่านบอกแปลกใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะปกติแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเสือจะไม่ใกล้คนจะไม่กล้าเข้าใกล้คนนะฮะจะไม่ลากสัตว์เลี้ยงไปกินสันนิษฐานว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเป้านิ่งแบบไม่เคลื่อนไหวไม่มีลักษณะที่จะต่อสู้เสือเนี่ยจะคิดว่าเป็นเป้าที่อ่อนแอกว่ามันคงจะซุ่มอยู่นานพอสมควรนะครับถามว่าเป็นเสือหิวไหมท่านอธิบดีบอกไม่น่าจะใช่เพราะว่าป่าห้วยขาแข้งเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะฮะตอนนี้กำลังไล่กล้องวงจรปิดดูรวมไปถึงกล้องดักถ่ายสัตว์ป่านะครับในพื้นที่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีเบาะแสอะไรอย่างไรนะฮะแล้วก็มีการสั่งปิดพื้นที่อุทยานห้วยขาแข้งไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับเออคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็ท่านอธิบดีก็จะบอกว่าคือท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะนอนจนเหมือนกับไม่รู้ว่าหลับหรือไม่สบายหรืออะไรอ่ะคือถ้าคนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเสือวิ่งแน
0: ่
1: เขาก็จะบอกว่าถ้าประชาชนทั่วไปเราเดินป่าอยู่เนี่ยจะเสือเจอเราเนี่ยถ้าเราทำท่าขยับเนี่ยเสือมันเพ่นเลยเสือมันจะกลัวคนนะฮะเขาจะไม่สู้นะฮะแต่เคสนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับเจ้าหน้าที่ท่านนี้ถึงโดนเสือมาขย่ำไปโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ป้องกันตัวเลยอะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ค่ะก็อย่างที่ต้องโด่งบอกนะว่าตอนนี้ก็ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยประกาศปิดชั่วคราวแล้วล่ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะล่าสุดเนี่ยทางนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกว่าเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นเสือโคร่งที่อาศัยในป่าห้วยขาแข้งนี่แหละแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเสือตัวไหนนะคะซึ่งใกล้เคียงกันเนี่ยพบมีรอยตีนเสือโคร่งนะโดยทีมวิจัยเสือโคร่งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเนี่ยกำลังตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอยู่นะคะเพื่อติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งซึ่งปกติเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาใกล้พื้นที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะแล้วก็จะไม่จู่โจมคนด้วยส่วน

0: ใหญ่มักจะพบเสือที่มาใกล้ชุมชนอาจจะเป็นเสือแก่หรือบาดเจ็บที่ล่าเหยื่อไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องตามดูต่อไปข้อมูลในเชิงลึกกันนะคะตอนนี้ก็ปิดการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไปก่อนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เสือโคร่งในป่าธรรมชาติเนี่ยจากการสำรวจเองอาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ของไทยเนี่ยมี26แห่งใน5กลุ่มป่านะคะเสือโคร่งที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยแยกเป็นรายตัวได้ทั้งสิ้น210ตัวนะคะที่อยู่ในห้วยขาแข้งเนี่ยสามารถจำแนกเสือโคร่งได้100ตัวนะคะลองมาก็อยู่ที่นู่นทุ่งใหญ่นเรศวร15ตัวแล้วก็ทางตะวันออกอีก25ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์ตั้งอยู่ตอนกลางของกลุ่มป่าตะวันตกนะคะตอนนี้ทางห้วยขาแข้งเนี่ยป่าห้วยขาแข้งก็เลยออก5มาตรการเพื่อป้องกันเหตุนี้แหละคือ1นะคะปิดไปก่อนเลย2การแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังกำชับแจ้งเตือนให้เจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยระมัดระวังไม่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดแล้วก็เฝ้าระวังในจุดเสี่ยงนะคะแล้วก็3ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมจุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยนะคะ4สร้างความร่วมมือกับชุมชนแล้วก็ลงประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบรับทราบเพื่อร่วมมือกันเฝ้าระวังสถานการณ์นะคะแล้วก็5รายงานแล้วก็ขอรับการสนับสนุนสรุปรายงานสถานการณ์เสนอผู้บัญชาเพื่อตรวจสอบแล้วก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการทำงานต่อไปค่ะก็เดี๋ยวดูนะคะว่าตกลงเป็นยังไงเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบจากกล้องดักถ่ายภาพอยู
1: ่ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่

0: ไม่เพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
5: อัปเดตสักนิดนึงนะครับเมื่อวานที่มีฟ้าผ่าใส่นักฟุตบอลนะครับที่นราธิวาสนะครับก็ตอนนี้นักฟุตบอล9รายยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนะครับ
6: แต่บางคนมีคนเสียชีวิตเป็น1คนเน
5: า
6: ะ
5: ใช่อายุ24ปี
6: ที่เสียชีวิต
5: ก็สายฟ้าเปรี้ยงลงมาเต็มๆนะครับเหตุเกิดระหว่างการแข่งขันฟุตบอลรายการนะโกลก FA ครับ2026รอบรองชนะเลิศนะฮะก็มีผู้บาดเจ็บ9รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีนี่นะฮะนักบอลนะครับคุณซอฟวันอาแวร์อายุ24ปีเสียชีวิตคาที่เลยนะครับในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
6: ค่ะ
5: วันนี้มาดูอาการของทั้ง9คนทั้ง9รายนิดหน่อยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกนำส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกนะครับผู้บาดเจ็บเปิดเผยนะครับบอกว่าไม่ทันตั้งตัวนะฮะทันทีที่มีฟ้าผ่าเนี่ยทุกคนพยายามที่จะไปช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมกันอย่างเต็มกำลังแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากหลายคนเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกนะพี่เขาบอกเหมือนกับโดนของแข็งๆอ่ะฟาดมาที่กลางหลัง
6: โอ้ยอุ๊ยแรง
5: คือมันไม่ได้คือไม่ได้ผ่าที่เราตรงๆพอมันลงพื้นแหละแต่ทุกคนที่โดนเนี่ยคือเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรรู้มาฟาดที่กลางหลังแล้วก็ล้มลงทีนี้ก็ชาไปทั้งร่างเลยเวลาโดนไม่ได้โดนเต็มๆแต่ก็รับรู้เหมือนกันนะ
6: ค่ะ
5: นะครับอาการโดยรวมทุกคนดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ยังต้องรอทีมแพทย์ประเมินก่อนนะครับถึงจะให้กลับบ้านได้นะฮะนักเตะทุกคนที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี่มาได้นี่นะครับฝากบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับให้กับทุกคนนะขอให้หลีกเลี่ยงเลยเวลาที่กรมประตูบอกอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยไม่มีใครฉุกคิดจนเหตุการณ์นี้เนี่ยนะเขาฝากเตือนนะครับว่าขอให้เลี่ยงเลยครับทำกิจกรรมกลางแจ้งเวลาฝนตกฟ้าร้องเนี่ยไม่ควรอยู่ในพื้นที่โล่งหรือหลบต้นใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ควรนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าพี่เขาเนี่ยผ่านความตายกันมาแล้ว
6: ตอนนี้เวลาการแข่งขันฟุตบอลถ้าเกิดเจอฝนตกเนี่ย
5: ก็ต้องก็ทันที่ดีต้องหยุดก่อนชั่วคราว
6: แต่ปกติแล้วก็ตกหนักๆเขาก็หยุดเนาะแต่นี่ไม่รู้ยังไงหรือเปล่าเนี่ยหรือพี่เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าปริมาณ
5: ถ้วยที่ไม่ได้แบบทางการมาก
6: ใช่
5: ไหมไม่ใช่แบบถ้วยแบบทางการอ่ะเพราะฉะนั้นก็เล่นกันไปเหมือนชาวบ้านฝนตกก็เล่นกันทางใต้พี่ผมตกวันอยู่แล้ว
6: ใช่
5: เขาก็เล่นกันเป็นแบบชีวิตประจำวันเขาอยู่แล้ว
6: ปกติเวลาเราดูบอลอะไรเงี้ยวันนี้เห็นโอ้เขาจะโอ้ยจู่ๆสั่งหยุดเลยเน
5: า
6: ะ
5: นี่ฮะอุทาหรณ์นะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: นี่ความคืบหน้านะคะอย่างเมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งอ่ะแม่แล้วมีลูกสาวใช่ไหมนั่งเครื่องบินกลับมาจากอิตาลีเจอไอ้หนุ่มปรากีสถานค่ะนั่งค่ะแล้วแบบว่าอาธรรมอาจารย์จนโหถึงสำเร็จเลยนะด้ง
5: สำเร็จความคลายใส่ตัวเราอ่ะ
6: ก็มีคราบเลยอ่ะมีคราบเลยวันนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ไปละไปเข้าพบตำรวจแล้วนะคะเป็นรองสารวัตรสอบสวนสน.ดอนเมืองเนี่ยเพื่อไปให้ปากคำนะคะแล้วก็นำกางเกงที่ใส่ในวันเกิดเหตุไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานด้วยนะคะทางผู้กำกับสน.ดอนเมืองนะคะพันตำรวจเอกวันชัยวงวานิชสวงวานิชชออนันต์เอ้ยขอโทษวงวานิชอนันต์นะคะบอกว่ากรณีนี้นะคะเกิดขึ้นน้อยมากจึงต้องร่วมกันตรวจสอบข้อกฎหมายเพราะเหตุการณ์เกิดบนเครื่องบินและเป็นสายการบินต่างชาติตามหลักการแล้วนะกฎหมายที่จะเอาผิดนะคะผู้ที่กระทำผิดในเรื่องของทางเพศเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการอนาจารไม่ถูกระบุไว้ในกฎหมายจึงต้องไปสืบค้นกฎหมายลูกแล้วก็พบว่ามี

0: ราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศมาตราที่11ระบุไว้ว่าผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งต้องทำการสอบสวนรวมถึงนำวัตถุพยานซึ่งเป็นกางเกงที่ผู้เสียหายใส่ตอนเกิดเหตุส่งตรวจเก็บ DNA เพื่อนำมาประกอบการดำเนินคดีต่อไปไอ้ที่ว่ากระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดพี่คิดว่าคงจะมีหลายอย่างเนาะก็ในเครื่องบินมันไม่ควรจะทำอย่างนี้ได้ใช่ไหม
1: ใช่มันไม่มีอยู่ๆมันคงไม่มีใครแบบจะทำกันเท่าไหร่หรอกพี่มันเป็นที่ที่มันก็ควรจะปลอดภัยนะ
0: แต่พี่เคยดูหนังฝรั่งหนังเลยมันก็เหมือนมันมีนะตอนที่แบบอะไรกันเข้าห้องน้ำอ่ะ
1: อันนั้นมันเต็มใจพากันไปในห้องน้ำใช่ไหม
0: ใช่แต่เขาก็ห้ามนะนี่ถ้าเกิดคนรู้หรือเราเห็นเราก็แก้ความได้ปะ
1: ได้มันก็เป็นสถานที่สาธารณะที่หนึ่งอะพี่ใช่ไหมมันไม่ควรจะมาซึกกระดึ๊บกันบนเครื่องบินนะ
0: ซึกกระดึ๊บ
1: ตกหลุมอากาศนะพี่ตกหลุมอากาศนะ
0: นี่แหละเดี๋ยวรูปต่อไปคงคนจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะเป็นอันนี้แหละแม้ตำรวจยังบอกเลยว่าเงี้ยเฮ้ยมันไม่มีตัวบทกฎหมายเลยนะแต่เดี๋ยวเนี่ยเป็นรูกฎหมายแหละตามกฎหมายในเขาเรียกว่ากฎหมายความผิดบางประการต่อการเดินอากาศเพราะว่าคุณผู้หญิงท่านเนี้ยนะคะซึ่งมากับลูกเนี่ยวันนี้ก็ไปแล้วก็คือเรื่องเล่าเนี่ยก็เล่ามาหลายครั้งแล้วแหละว่าเนี่ยหลอกกินยานอนลงนอนหลับเผลอหลับไปเนาะก็ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นเพราะว่าก่อนหลับนี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาดูไอ้หน้าจ
1: อ
0: ที่เครื่องของเราเครื่องตัวเองก็
1: ม
0: ีแต่ก็คงจะเผลอหลับไปเลยอะหลับลึกด้วยนะกินยาม
2: หานครรอบทิศอันดับ3
1: ทางด่วน M82 นี่เพิ่งเปิดใช้ใช่ไหมพี่ทางต่างระดับพระราม2อ่ะผมยังไม่เคยไปขึ้นเลยนะ
0: เปิดแล้วเหรอ
1: ก็เขาบอกเปิดให้วิ่งบางส่วนแล้วนี
0: ่แต่มันเทอร์แมนสูงนะแถวนั้นอ่ะ
1: ก็นี่วันนี้มีคนไปกระโดดลงมาเสียชีวิตเลยครับ
0: ไปกระโดดเลยเหรอ
1: กระโดดลงมานะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอย่างไรนะครับตำรวจสน.แสมดำนะครับรับแจ้งเหตุมีผู้ชายกระโดดจากทางด่วน M82 ลงมาเสียชีวิตเลยนะครับตกลงมาที่บริเวณซอยพระราม2 73นะฮะก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบศพชายอายุ37ปีนะครับที่ว่าคุณทันพิสิทธ์นะฮะโหสูงอย่างที่พี่กวยบอกสูงจริงๆเพราะฉะนั้นตกลงมาเนี่ยแขนขานี่หักแบบผิดรูปไปเลย
0: ใช่
1: นะครับตกลงมาเนี่ยเคาะร้ายมาโดนอ๋อไม่ใช่มาโดนสิเขาบอกว่าด้านบนทางด่วนเนี่ยมีรถป้ายแดงนะจอดอยู่ชิดฝั่งซ้ายรถไฟฟ้าเจคู่ป้ายแดงนะฮะอย่างนี้ก็แสดงว่าขับขึ้นไปแล้วก็จอด
0: กระโดดลงมา
1: จอดแล้วก็กระโดดกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้นะครับนาทีที่ชายคนนี้กระโดดลงมาตอนนี้กำลังติดตามตัวญาติอยู่นะครับเห็นบอกญาติก็ไม่ได้ติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะครับญาติไปติดต่อรับร่างที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วนะฮะเนี่ยเขาเปิดทดลองใช้ตั้งแต่เดือนสิงหานะครับพี่กวยไปเพชรบุรีก็อย่าลืมขึ้นนะมันไปลงนู่นเลยนะมหาชัยได้เลยนะสมุทรสาครได้เลย
0: ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ย
1: เนี่ยรถป้ายแดงด้วยโหแล้วจอดแล้วก็กระโดด
0: เออใช่
1: นะครับ
0: นั่งใจแหละงั้นนะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2นะคะเอาแต่มันเกิดนี่ดงพี่เห็นจากภาพข่าวแล้วน่ากลัวมากขนาดใหญ่เลยหลุมยุบ
1: ที่ไหนครับ
0: ที่ขอนแก่นที่ภูผาม่านด้วยนะอำเภอภูผาม่านในสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอำเภอภูผาม่านนี่แหละเกิดมาหลายวันแล้วมันก็ค่อยๆตอนแรกก็เล็กๆแล้วก็กว้างขึ้นแล้วมันก็เกิดหลายหลุมอ่ะมันเกิดในที่นาที่อะไรของชาวบ้านเขาอะนะ7หลุมตอนเนี้ยแต่ละหลุมมีความลึกเฉลี่ย 4-5 เมตรแล้วความกว้างเนี่ยเยอะเลยแหละวันนี้ทางทรัพยากรธรณีเขาก็ไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าไอการตรวจสอบแต่ละหลุมเนี่ยจะมีการยุบตัวของชั้นดินนะคะโดยจะเป็นรูปทรงกลมนะคะการซุดตัวเนี่ยจะเกิดโพรงด้านล่างนะคะซึ่งโพรงที่เกิดจะไม่มีการขยายตัวในโพรงใต้ดินสามารถจะใช้การฝังกลบโอ้โหแต่พี่ก็คงจะใช้ดินเยอะแหละนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะเกิดจากแผ่นหินที่อยู่ชั้นดินที่มีอายุหลายล้านปีนี่ที่ขอนแก่นนะเมื่อเกิดการชนกันในของเปลือกโลกที่ไหนของโลกก็ได้จุดอื่นของเปลือกโลกก็จะมีการขยับตัวตามไปด้วยทำให้มีรอยแตกเพิ่มจากเดิมนะคะที่เป็นธรรมชาติของแผ่นเปลือกโลกนะคะตอนนี้เนี่ยทาง

0: จังหวัดเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วแหละให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะ
1: เ
0: ป็นการประกาศแล้วแหละให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะแล้วทางจังหวัดเองจะได้เข้าไปกันเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายนะคะ
1: แล้วก็เกิดบ่อยตรงนั้นเนาะซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ไหมเขาบอก10ปีเกิดจุดเนี้ย
0: เออเว้ยเด
1: ี๋ยวดีว่ามันเหมือนอยู่ในป่าๆหน่อยนะพี่นะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชุมชนใช่ไหม
0: มันมีอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวเขาเป็นรูปนั้นมามันเป็นรูปที่เห็นในที่น้องนักข่าวผู้สื่อข่าวพิเศษของเราส่งมาทุ่งนาเลย
1: เอาหรอ
0: เออในทุ่งนาเลยไม่ได้ป่าเลย
1: ก็แสดงว่าคนไปทำนากันก็มีนะ
0: ใช่ในนาเลยใหญ่ลุ่มเทิมเลยอ่ะ
1: ฝากเจ้าที่ตรวจสอบด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเลยนะครับพี่ๆอ่านไม่ทันจริงแต่เดี๋ยวไล่อ่านทั้งหมดแหละขอบพระคุณจริงๆนะครับผมพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะนี้เวลา20:00 น
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 9:29 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ณบริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่าคเดชสกูและโรงเรียนทหารสรานรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสให้ย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ณเขาชะโงกตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2529จึงถึงว่าวันดังกล่าวเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศเพื่อเป็นสถาบันศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นระยะเวลานานถึง139ปีปัจจุบันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักสูตรการศึกษา5ปีใน10สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงทำกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อ

ิ่มความรู้สร้างสมประสบการณ์ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพลโทอาจินปัทมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม1,319นาย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่เจ้า
4: เด้อแรงออกจังหู้นี
3: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่LTM FM 95ครับลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆอีกหนึ่งท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็วันที่5แล้วเนาะวันพุธที่5สิงหาคมนะฮะโหเป็นเดือนใหม่แห่งการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามานะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะพี่ๆอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลน์กันหน่อยในช่วงนี้ครับสวัสดีฮะลุงต้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็แม่นอมสวัสดีแม่นอมด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่บุญเรือนครับผมแล้วก็น้องอนัสการนะฮะแล้วก็พี่เดือนเพ็ญครับแล้วก็พี่พีรพลนะแล้วก็คุณยายแล้วก็พี่ฐาคณิตครับพี่อรุณนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่หนุ่มน้ำมนต์ได้เอ่ยชื่อไปนะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยทักทายพี่ๆนะฮะสวัสดีพี่นิภาพรด้วยนะครับแล้วก็พี่พัดครับผมน้องแชมป์สวัสดีจ้าสวัสดีคนด้วยครับสวัสดีครับพี่จรันมาแล้วแล้วก็พี่ขออภัยฮะแป๊บนึงฮะพี่ทุมพี่ทุมรัตน์ป่ะฮะพี่ทุมรัตน์นะครับสวัสดีนะครับพี่วิจิตรนะฮะสวัสดีจ้าดีเจนะฮะโอ้โหฟังอยู่เลยตอนนี้อยู่พิจิตรเลยนะฮะฝนตกหรือเปล่าฮะโอ้โหต้องบอกว่ากทมนี่ตกตลอดเลยตอนนี้2วันติดแล้วพี่เจริญสวัสดีครับคุณยายก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องฟ้าสวัสดีด้วยนะแอดมินครับผมสวัสดีคุณบอยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่มานพไรเดอร์รังสิตนะฮะสวัสดีครับพี่มานพฮะรังสิตฝนตกไหมจ้าพี่โอ้โหตอนนี้มันตกตลอดเลยนะในฝนเนี่ยพี่อรุณมาแล้วพี่ปุญญวัฒน์ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กันยาวๆเลยวันนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ฮะฟังเพลงเพราะๆวันนี้อาจจะจัดตามคำขอเรื่อยๆนะฮะที่ขอเข้ามาใครที่ขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้เลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบศิลปินคนไหนนะครับสามารถส่ง SMS นะมาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายฮะช่วงหน้ารอรับสายหน้าไมค์เลยนะฮะใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366ย้ำเลยนะฮะว่าให้สิทธิ์สายแรกครับที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะพร้อมพูดคุยกันในรายการด้วยนะฮะเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับสิทธิ์สายแรกเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ02-248-1366นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะจ๊ะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆอีกสัก

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจครับตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าได้ยินไหมจ้าฮัลโหลตอนนี้ฮะน่าจะติดธุระอยู่นะฮะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงก็ได้นะฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยครับ

0: จนถึงนู่นเลย4 ทุ่มนะขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะหรือว่าจะส่งSMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับชอบศิลปินท่านไหนนะฮะสามารถส่ง SMS เลยนะฮะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันนะฮะทักทายพี่หนูวันด้วยนะครับพี่นางหนูวันฮะแล้วก็พี่หย่อนสวรรค์มาแล้วแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะโอ้โหโทรมาจากนี่เลยเอามาจากอุบลนะฮะไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่านะอุบลบ้านเรานะไปส่งเพื่อนเสร็จกลับบ้านแอดมินนี่แอบเที่ยวตลอดเลยนะแอดมินเนี่ยดีจ้าคุณยายแล้วก็พี่จำปีนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะรอยาวๆไปหน่อยกันช่วงนี้พี่ปุญญวัฒน์ที่3โอ้โหขอบคุณมากเลยนะฮะที่ขอผลงานเพลงเข้ามาแล้วตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะหน้าไมค์ของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับสายหน้าไมค์กันหน่อยในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับผมรถสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ขวัญใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับน้องบอส
0: โอ้โหพี่ขวัญวันนี้โทรมาจากที่ไหนครับวันนี
1: ้สุโขทัยครับ
0: สุโขทัยตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่สุโขทัยตอนนี
1: ้โอ้มันก็ปานกลางนะเพราะว่าไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็อากาศปานกลางครับ
0: อ๋อก็คือไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็อากาศก็พอดีใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับใช
0: ่โอ้โอเคครับวันนี้พี่ขวัญนะโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
1: เจ้าดอกชะบาสีแดงของน้องลูกตาลธนิชาครับ
0: โอ้โหดอกชะบาสีแดงเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยพิเศษให้น้องแป้งแล้วก็น้องลูกตาลด้วยครับ
0: โอ้โหได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ขวัญครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมเอาละฮะโอ้โหพี่ขวัญ นะฮะโทรเข้ามาจากสุโขทัยเพลงนี้นะฮะขอบเลงเข้ามาด้วยนะฮะก็คือดอกชบาสีแดงโหเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าเพราะอีกหนึ่งผลงานเพลงเป็นของพี่ดีเจลูกตาลนะครับเพลงนี้ต้องบอกว่าหุยเพราะจริงๆนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนและทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับดอกชบาสีแดงครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะครับขณะนี้20:41 นะฮะเอาในช่วงนี้นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังกลับมาอยู่กับหนุ่มหน้ามนเหมือนเดิมนะจ๊ะ

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟกุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟคูณ2
5: เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

0: ี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20นาฬิกา46นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับสวัสดีพี่ๆคนใหม่ด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับเอาละวันนี้ต้องบอกว่ามีสิ่งดีๆนะฮะที่จะมาแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบเรียกว่าข่าวดีเลยดีกว่าฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะฮะและผู้ประกอบการรายย่อยครับที่อยากสร้างวินัยการออมธนาคารออมสินขอชวนเปลี่ยนเงินเก็บจากการค้าขายในแต่ละวันให้กลายเป็นเงินออมได้ขออภัยครับให้กลายเป็นเงินออมที่เติบโตได้ด้วยเงินฝากออมสินมหาเฮงนั่นเองครับเพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับรับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% ต่อปีจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสูงกว่าเงินฝากทั่วไปเลยฮะและดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษีครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากด้วยฮะและต้องบอกว่ายังสะดวกสบายขึ้นไปอีกนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้านค้าออมสินมหาเฮงสามารถกดออมเงินได้เข้าบัญชีผ่านเมนูออมเงินได้โดยอัตโนมัตินะครับและที่สำคัญสะดวกแบบนี้ก็ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและช่วยการขออภัยครับและช่วยสร้างวินัยการออมเงินได้ดีเยี่ยมได้อีกด้วยนะครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่สนใจนะฮะทางนี้เปิดบัญชีฝากออมสินมหาเฮงเปิดได้ครั้งละ1บัญชีเท่านั้นครับเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตเห็นเด็ดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้าเอาละครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สวัสดีพี่ๆคนใหม่ด้วยนะที่เพิ่งเข้ามาดูในท้ายชั่วโมงพอดีนะฮะแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆด้วยกันจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400ครับและชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยในรายการพร้อมพูดคุยหน้าใหม่ด้วยนะในชั่วโมงที่2นะครับเอาละฮะขออนุญาตจัดผลงานเพลงนี้ในช้าชั่วโมงแรกนะฮะ

เสิร์ฟให้กับพี่ทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมง2จ้า

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพรรคประชาธิปัตย์เตรียมดันร่างพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องสกัดฆ่าข่มขืนปล้นร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ถแถลงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมว่าจากกรณีศึกษาคดีสำคัญอย่างป๋องและธงสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการใช้ความเมตตาและช่องว่างทางกฎหมายในปัจจุบันกลายเป็นเหมือนใบอนุญาตที่เปิดโอกาสให้อาชญากรกลับมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชนพรรคประชาธิปัตย์จะเร่งผลักดันร่างพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าวโดยมีหลักการสำคัญคือควบคุม3ฐานความผิดร้ายแรงครอบคลุมคดีฆ่าข่มขืนและปล้นซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรงในการทำผิดครั้งแรกให้ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติพร้อมออกหมายเตือนแต่หากกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2จะห้ามมิให้ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อเพื่อลดโทษหรือขอพระราชทานอภัยโทษเด็ดขาดและหากยังกล้าทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่3กำหนดให้ศาลต้องพิพากษาลงโทษในอัตราโทษสูงสุดเท่านั้นและจะไม่มีการลดหย่อนโทษใดๆทั้งสิ้นพรรคเตรียมนำร่างกฎหมายดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อดันร่างพรบฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้จริงเพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างสังคมที่ประชาชนไม่ต้องอยู่อย่างระมัดระวังอีกต่อไปกกต.สรุปปิดสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3อุดรธานีมีผู้สมัครเพียง3คนพรรคภูมิใจไทยส่งอธิการแก้วเครือศรีลงชิงตำแหน่งแข่งพรรคเล็กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมณที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งโดย5วันของการเปิดรับสมัครมีผู้ยื่นสมัครรวม3คนคือหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมจากพรรคประชาธิปไตยใหม่หมายเลข2นายอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยและหมายเลข3นายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ภายใน7วันนับแต่วันปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งหรือภายในวันที่12สิงหาคมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่3จะประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีชื่อตัวชื่อสกุลผู้สมัครรูปถ่ายผู้สมัครพรรคการเมืองที่สังกัดและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกหาเสียงลงคะแนนไว้โดยเปิดเผยณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรสำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่3อุดรธานีและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อนอกจากนี้สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสอบว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้ว8ครั้งโดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยการประชุมแต่ละครั้งมีการพิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบคอบรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดย

0: ำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญยืนยันว่าการพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569หลังจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดก่อนที่สำนักงานจะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบและย้ำว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักสุริยะปฏิเสธกระแสข่าวเตรียมวางมือทางการเมืองยืนยันไม่เคยมีแนวคิดดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าจะวางมือทางการเมืองเร็วๆนี้ว่าไม่ทราบว่าข่าวดังกล่าวมีที่มาอย่างไรพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีแนวคิดที่จะยุติบทบาททางการเมืองทั้งนี้ยังมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และเชื่อว่ายังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเกษตรได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เขารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอย่างต่อเนื่องโดยจากนี้จะเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาหา
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับวันนี้ก็เช่นเคยครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับพี่หนูเพียรมาแล้วพี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะทักทายพี่ดาวทักทายทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเอาละตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะจ๊ะพร้อมแล้วในช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในค่ำคืนนี้นะครับขอสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: พี่ทองสีใช่ไหมจ๊ะ
3: จ้ะ
2: พี่ทองสีวันนี้โทรมาจากจังหวัดไหนเนาะ
3: ชลบุรีค่ะ
2: ชลบุรีอำเภอไหนครับชลบุรีเนี่ย
3: ค
2: ือ
3: ส
2: ี
3: ชาค่ะ
2: อ๋อสีชานะครับพี่ทองสีวันนี้หน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
3: ้เอาเป็นเต่างอยค่ะ
2: เต่างอยของพี่จินตราภูลาภใช่ไหมครับ
3: ภูลาภค่ะ
2: โอ้โหเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
3: ให้หนุ่มน้อยน้ำมนต์ค่ะ
2: โอ้โห
3: เป็นตุ๊กใจค่ะ
2: โอ้ขอบพระคุณมากๆฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จ
3: ะให้ยังไงดีค่ะ
2: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจัดให้นะฮะวันนี้เดี๋ยวครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: โอเคครับ

0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตาพันท้ายนรสิงห
1: ์ตาพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็หอมดี
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอราอ่ะฮ่า
1: ได้ไอราอ่ะฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทำงานชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
1: บ้านต้องมีไอยาราไงฮะ
0: ขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับ
1: คร
0: ับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละฮะสายหน้าไมค์ของเรานะฮะจบไปแล้วเนาะโอ้โหพี่ทองสีขอเพลงเข้ามานะฮะเตาง้อยโอ้เพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่เนาะแล้วก็หลักไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะครับเอาละฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยครับแล้วก็ผลงานเพลงจากสายหน้าไมค์ด้วยกันจ้า

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งคณะขวัญใจนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะจากคณะขวัญใจบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะวันนี้ต้องผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะแล้วพบกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะทักทายทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์นะคะก็หลากหลายช่องทางเนาะนะคะที่เว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าตอนนี้นะคะสมาชิกของเราเข้ามาทักทายกันเยอะเลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage LTMFM95 นะคะที่เราไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะใครที่บอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุแล้วอยากเห็นหน้าดีเจไปด้วยเนี่ยนะคะก็สามารถนะวาร์ปเข้ามานะคะแวบเข้ามาที่เพจได้เลยนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแชททักทายกันแบบสดๆได้ด้วยนะคะอ่ะล่ะนะก่อนที่จะไปพูดถึงช่องทางนะคะขออนุญาตพูดเรื่องเพลงก่อนดีกว่าเนาะนะคะวันนี้3การเพลง3เพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาคุณผู้ฟังสัญญาหรือว่า promise นะมีภาษาอังกฤษด้วย promise นะคะสัญญาเนี่ยการที่เราให้คำสัญญาหมายความว่าเราก็จะต้องทำตามสัญญานั้นให้ได้ถูกต้องไหมให้เรารับปากแล้วเราก็ต้องทำตามสัญญานั้นให้ได้ซึ่งคำสัญญาเนี่ยก็มีได้หลายสถานการณ์ที่เราจะมอบคำสัญญาให้แก่กันนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงแรกอุ้ยอันนี้บอกเลยว่าเจนวายมากเพลงละครเนี่ยคุณผู้ฟังแป้งๆเขากรี๊ดมากเลยเปิดเพลงนี้ขึ้นมานะอินโทรขึ้นมาที่กรี๊ดเลยนะคะสัญญาก่อนลานะคะที่เป็นเพลงประกอบละครอุ้ยมนรักลูกทุ่งอ่ะในเวอร์ชันนะคะพี่ตั้วสรัญญูแล้วก็พี่น้ำพึ่งนทริกานะคะบอกเลยว่าอันนี้เจนวายสุดเลยนะคะใครที่ฟังแล้วกรี๊ดเนี่ยคือรุ่นเดียวกันนะโอ้โหหนูนี่มีตลับเทปเลยนะคือชอบมากกรี๊ดมากตอนนั้นนี่คือละครหลังข่าวเนาะนะคะต้องดูเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสัญญานะคะเพลงที่สองสัญญาเมื่อสายยานโอ้อันนี้นะคะยังคงเปิดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็มีหลายเวอร์ชันนะคะจากหลายศิลปินที่นำมาร้องใหม่แต่ว่าเวอร์ชันที่ตั้งเปิดวันนี้เนี่ยเป็นสายันสัญญาของสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสัญญาคาใจนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนั่นเองนะคะเห็นไหมนะสามงานเพลงกับสามเรื่องราวของคำสัญญานะคะก็ว่ากันไปใครที่ให้คำสัญญากับใครเอาไว้พยายามทำให้ได้นะทำให้ได้อย่างน้อย 80-90% ก็ยิ่งดีนะคุณผู้ฟังเพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่เขารอเขาได้รับคำสัญญานั้นเนี่ยมันรอคนรอนี่มันท้อใจนะคุณผู้ฟังนี่บอกเลยจริงๆเรารอนี่รอนานๆ นะเพราะคำว่ารอเรือนี่มันรอที่จะเจอคุณผู้ฟังทุกวันเลยเอ้ยดีเจปากหวานอะนะคะอันแล้วก็ที่รออยู่ตอนนี้เลยคืออะไรรอสายจากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะจองกันเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะจ๊ะรออยู่ตอนนี้คือรอสายหน้าไมค์ใครอยากคุยสายหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเป็น SMS เข้ามาที่4689400คุณผู้ฟังนะวันนี้ข้อความมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย22นาฬิกาตรงเป๊ะเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ได้ฟังเพลง95แล้วแจ่มใสอุ๊ยมาเป็นกลอนอยากฟังเพลงอะไรให้โทรขอไม่ได้ฟังอย่าเพิ่งทำหน้างอถ้าขยันโทรออกก็จะได้ฟังนะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกเองนะครับนี่โอ้โหมาเป็นกลอนเลยเนาะแล้วก็จากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชแล้วก็มีกำลังขับรถอยู่ครับ
ตอนนี้อยู่ปากน้ำโพนะบอกแวะกินข้าวอีก200กิโลจะถึงพิษโลกขอฟังเพลงดอกชบาสีแดงครับน้องคุณน้องลูกตาลโอ้โหชอบที่มีเรื่องราวนะคะบอกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรและกำอีกเท่าไหร่จะถึงเหมือนบอกแฟนเลยนะคะข้อความนี้เซลเล่นนะคุณพี่นะขอบคุณมากๆเลยที่ของานเพลงดอกชบาสีแดงเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดจากพี่วิภาด้วยกับกลางดาวจากน้องไรอันนะคะทักทายทุกท่านเลยตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยนะคะที่เพจเดี๋ยวมาพูดคุยกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไหนๆเราก็พูดถึงการรอละให้คำสัญญาแล้วนึกถึงคนรอนิดนึงเพราะว่าอะไรเราเรอเนี่ยบางทีเขาลืมนะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่นะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮีลใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับอ้าวสายมารออยู่แล้วจากสุโขทัยโอ้โหวันนี้นี่แบบว่ามาแบบสูสีเลยนะคะระหว่างนครศรีธรรมราชกับสุโขทัยสวัสดีค่ะพี่ทําเกิง
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้สุโขทัยส่งเข้าประกวดนะคะสายแรก
2: ครับ
1: โอเคพี่ทําเกิงกับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะนะใหม่
2: น่ามายังครับเคยโทรขอเพลงแต่น้องตาก็เปิดให้เป็นเจ้าดอกชบาครับ
1: อ๋อเหรอโอ้แต่ว่า
2: แต่หน้ามายังไม่เคยคุยครับ
1: อ๋อยังไม่เคยคุยนะคะยินดีมากๆค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะ
2: ครับ
1: ค่ะที่สุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนฟ้า
2: ไม่วันนี้ไม่มีอากาศไม่ตกครับแต่ว่าอากาศก็เย็นอยู่ครับ
1: อ๋ออากาศก็เย็นอยู่เพราะว่าจำได้ว่าเหมือนเมื่อวานนี้หรือวันก่อนนะคะพี่อเนกก็บอกว่าที่สุโขทัยร้อนมากๆเลยอ่ะ
2: อ๋อใช่ครับคือว่า2วันที่ผ่านมาอากาศร้อนแต่ว่าหลังจาก2วันนั้นไปจะมีฝนโปรยปรายเล็กน้อยแต่ไม่เยอะครับ
1: ชอบที่พี่ดำเกิงบอกว่าฝนโปรยปรายเล็กน้อยเหมือนรายงานสภาพอากาศภูมิอากาศ
2: มันตกแต่ไม่เยอะครับลูกตาลครับ
1: จ้าเนี่ยค่ะเซเลนพี่ดำเกิงอยู่แถวไหนของสุโขทัยคะ
2: สวรรคโลกครับ
1: โอเคสวรรคโลกนะแต่เพราะว่าได้ยินว่าอากาศเย็นสบายก็โอเคเนาะพี่น้องบางทีร้อนเกินไปมันไม่สบายตัวนะ
2: ใช่คือร้อนนี่มันอึดอัดแล้วก็บอกตรงว่าอารมณ์เสียง่าย
1: อารมณ์เสียหรออืมมันชอบทำให้หงุดหงิดใช่ไหม
2: ใช่ครับใช
1: ่โอ้นั่นน่ะสินะนะคะแต่ว่าอากาศเย็นก็ดีละค่ะนะคะจะได้สบายเนาะพี่ดำเกิงติดตามฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
2: โอ้ก็นานพอสมควรแล้วนะตั้งแต่น้องลูกตาตั้งแต่อุ้มกัสยาก็นานพอสมควรแล้วนะ
1: ก็เป็นหลักปีเป็นปีเน
2: า
1: ะ
2: โอ้โหตกตามปีแล้วครับ
1: ประมาณนั้นเพราะว่าตันจัดรายการประมาณ2ปีกว่าๆ2ปีกว่า
2: ๆน้องลูกตาแต่ว่าตอนกลางวันอ่ะมันหาขึ้นน้องลูกตายากที่ว่าจะหาที่น้องตาลูกตามาไปทำวันอาทิตย์กับ
1: พ่อชาย
2: ใช่ครับคือหายากมาก
1: อาจจะเป็นที่อสมทของทางพื้นที่เขาอาจจะมีรายการอื่นด้วยหรือเปล่าคะ
2: ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือว่าอาจจะใช่ครับใช
1: ่ค่ะไม่งั้นพี่ดำเกิงอาจจะฟังออนไลน์ก็ได้ฟังออนไลน์ได้ค่ะ
2: ลูกสาวไม่ทำให้สักทีครับ
1: งั้นต้องฝากลูกสาวแล้วล่ะนะคะเนาะต้องให้เด็กๆทำให้ได้เลยค่ะไว้มีโอกาสก็เข้ามาฟังทางออนไลน์เนาะพี่ดำเกิงเนาะ
2: ครับผม
1: วันนี้เพลงที่ฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงโสดจริงหรือเปล่า
2: ใช่
1: ค่ะอันนี้เป็นเพลงหรือเป็นคำถาม
2: จริงๆจริงๆแล้วว่าจะฟังหน่อยชบาสีแดงแต่ว่าต้นชั่วโมงที่แล้วก็เห็นสุโขทัยเหมือนกันแล้วเขาเปิดไปแล้วใช่ไหม
1: โอ้โหคืออย่างนี้หนูนี่ยิ้มแก้มแบบว่าจะแตกแล้วคือแล้ววันนี้นะพี่ดำเกิงขาหันไปด้านขวามือของดีเจเนี่ยมันจะเป็นจอที่เขาจะพิมพ์ไว้ว่าใครโทรเข้ามาขอเพลงอะไรบ้างคือตอนเนี้ยคือเต็มไปด้วยดอกชบาตอนนี้อยู่ในท่ามกลางสวนดอกชบานะคะตอนนี
2: ้ใช่ก็คือเมื่อต้นชั่วโมงของดีเจคนที่แล้วคือต้นชั่วโมงแรกเลยคือเขาเปิดไปแล้วครับ
1: ค่ะน้องน้องบอสก็เลยแบบว่าโอ้วันนี้ถ้าตัวเองเปิดอีกเนี่ยอาจจะต้องโดนประท้วงโดนเท่าแล้วนะหรือยัง
2: ใช่ครับผมก็เลยขอเพลงของน้องตาแต่ว่าเป็นสดจริงหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ถ้าเป็นเพลงหนูมันจะเป็นอีกเพลงนึงหนูเข้าใจว่าถ้าสดจริงหรือเปล่านี่จะเป็นของวงแทมเมอริน
2: สดไม่จริงห้ามทัก
1: สดไม่จริงห้ามทักนะโอเค
2: ขอน้องตาโทษที
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเอาเพลงนี้เอาเพลงหนูเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อเข้าใจแล้วโอเค
2: จะเอาเพลงของน้องตาแหละแต่ว่าคือว่าชั่วโมงที่แล้วเขาเปิดไปแล้วไง
1: โอเคได้ไม่มีปัญหาค่ะเปลี่ยนให้ละโอเควันนี้ขอบคุณพี่ดำเกิงมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบเพลงใหม่หนูด้วยนะคะแล้วก็โทรเข้ามาคุยกันนะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะวันนี้นี่แก้มจะแตกแล้วนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจัดให้เลยค่ะใจชิวหิวใจกับโสดไม่จริงห้ามทัก

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เมื่อกี้นะต้องบอกว่าขอบคุณพี่ดำเกิงมากๆเลยนะเพราะว่าพอตอนพี่ดำเกิงบอกว่าอยากฟังเพลงที่เอาเป็นโสดอะไรเงี้ยของน้องลูกตาลน้องลูกตาลนึกชื่อเพลงไม่ออกค่ะเมื่อกี้จริงๆเลยอ่ะจริงๆเลยเมื่อกี้ฮะคือรู้แล้วว่าเพลงอะไรนะแต่ฮะอยู่ฮะอยู่ในใจขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะส่วนใครที่อยากจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าไมค์ในชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะจ๊ะมาทักทายสมาชิกของเราวันนี้ใครมารายงานตัวกันบ้างนะคะสวัสดีพี่กนกพรนะพี่วีรศักดิ์พี่วีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับขอเพลงจะไปเด็กใต้เจอเสาเหนือตก นี่คือตกแล้วใช่ไหมนี่โดนตกแล้วใช่ไหมแล้วก็พี่หนูเพียรนะคะสวัสดีค่ะพี่เลิฟบอกกรี๊ดโสดไม่จริงห้ามทักน้องลูกตาอุ้ยเนาะนะคะน้องหนูดีก็อ้ายไม่ได้ฟังนานมากเด้นานไม่นานดูสิเนี่ยเจ้าของเพลงลืมชื่อเพลงพี่กะลา1บาทนะคะสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านเลยพี่จรุณหน้าแก้วค่ะคุณแม่อรุณนะคะพี่นารีแนะนำงานเพลงของน้องมินตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะแล้วก็พี่วันนีนะคะพี่วันนีคุณแม่ทิพย์ภาพรนะคะพี่อัมพลนะพี่อัมพลนะ

ว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะพิมพ์อีกทีนะนะคะแต่เลื่อนขึ้นไปไม่เจอแล้วเนาะระบบให้อ่านแค่นี้นะคะแล้วก็พี่บอลพาสนะคะพี่เบรเบดนะคะพี่สิริด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยพี่วิจิตด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเนาะพระราม9ฝนตกใช่พระราม9ฝนตกนะคะตอนที่เข้ามาก็โดนมาเหมาะแหมแต่ไม่รู้ตัวตอนนี้เนี่ยเพิ่มปริมาณแล้วหรือยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าอยู่ในสตูดิโอไม่ได้ยินเลยนะคะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชเนี่ยเห็นมาวันนี้โอ้โหนครมาวินนะจ๊ะพี่พีรพลด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้ทาง SMS มีงานเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเพิ่มเติมนะคะให้ฉันไว้ใจเธอนะทาง SMS นะคะขอบคุณมากเลยทุกช่องทางนะคะสามารถแนะนำงานเพลงเข้ามาได้เลยค่ะผู้ฟังตอนนี้หลังไมค์นะคะฝากเข้ามาเยอะมากๆทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะพี่วาสนาจากประเวศนี่เองงานเพลงของพี่ไมค์พิรมพรค่ะอยากให้เธอเข้าใจจัดให้เลยค่ะ

0: โซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอากาศเย็นๆเย็นสบายก็จะต้องจะได้เจ้านึกถึงการไปแอลตังภาคเหนือเฮ้เล่ไม่มีใครคิดเอาเองเพราะว่าอยากปิกบ้านพองไม่ได้ปิกบ้านเลยเพราะว่าจัดรายการ6วันแล้วจ้ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะถ้าวันไหนดีเจหายไปนะคะอาจจะปิกบ้านปิกจังใหม่พองตอนนี้แบบเพื่อนๆนะคะเรียกร้องแล้วเพื่อนๆบอกว่าลืมหน้าแล้วนะคะเพื่อนๆที่อยู่เชียงใหม่นะคะเออพูดถึงตังเหนือแต่ว่าอันนี้ยังไม่เจียงใหม่เจ้าอันนี้ยังมาถึงเจียงใหม่เตื้ออันนี้จากสายเอเชียจะถึงอันนี้ก่อนถึงลำปางก่อนเออแวะหาพี่แคทซะหน่อย มาหาทางไลฟ์นะคะกับเพลงนี้เจ้าสาวกาไก่
2: กาไก่เจ้า

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 95โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: คนตอบเบอร์อยู่นะคะไม่อยู่นะจ๊ะจะไปตอบได้ยังไงนะคะก็รออยู่นะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะเพลงนี้นะคะฝากมาจากหลังไมค์แต่ว่าไม่ได้แจ้งชื่อไว้นะคะจากน้องบัวลำพูนะคะเอาเป็นว่าก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะทางเพจของเราสวัสดีพี่ประธานพี่ไกรสอนนะคะพี่อาทิตย์ด้วยนะบอกสวัสดีจากเชียงใหม่เนอะคุณแม่รุ่นบอกเมื่อกี้มีสาวกาไก่ส่วนน้องเป็นสาวกาเก่าหายคุณแม่อย่างนั้นเลยสวัสดีพี่ประเดิมนะคะพี่อเนกด้วยนะคะจากศรีสำโรงสุโขทัยนะคะพี่นักรบพี่เออินทิราค่ะพี่สุวิทย์จากพิษณุโลกนี่แล้วก็พี่ศักชัยนะบอกอยากฟังไก่จ๋าไก่จ๋านะสายันสัญญาเนาะแล้วก็พี่นุเจริญด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังคะนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงเนาะจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็สายหน้าใหม่นะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายใครที่นะบอกว่าโทรไม่ค่อยติดเลยวันนี้บอกเลยว่าทางสะดวกนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะวันนี้ไหนๆก็ฝนตกเนาะนะจัดงานเพลงให้เข้ากับบรรยากาศนะคะงานจากแฮมเมอร์น้ำฝนน้ำตาลน้ำใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: เพราะดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของเราค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้นะคะสายหน้าไม้นะคะที่บอกเอาไว้มารออยู่แล้วนะคะจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะพี่อนันต์
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
1: เนอผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสบายดีไหมครับ
1: สบายดีค่ะพี่อนันต์ล่ะคะ
4: สบายดีจ้ะ
1: สบายดีนะคะเมื่อวานเหมือนฝากเพลงเข้ามาไหมคะ
4: ฝากเพลงแต่เปิดให้แล้วครับผม
1: อ๋อหนูเปิดแล้วเนาะเมื่อวานเพลงอะไรนะจ๊ะพี่อนันต์
4: ผมเมื่อวานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคร
1: ับ อ๋อปูใช่ไหมปูไข่
4: ปูไข่ปูไข่ไก่หลงนี่ครับ
1: ปูไข่ไก่หลงเห็นไหมล่าหนูจำได้เนี่ยเห็นไหมโอเคค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมล่ะที่โคราช
4: วันนี้ตกไม่แรงครับผม
1: อ๋อก็มีบ้างนิดหน่อยเน
4: า
1: ะ
4: เย็นแต่อากาศเย็นอยู่ครับ
1: โอ้อากาศเย็นน่าจะเย็นช่วงนี้อากาศเย็นหลายพื้นที่เมื่อกี้ทางสุโขทัยก็บอกอากาศเย็นเหมือนกันเนาะนะคะพี่อนันต์เข้ามาชมทางไลฟ์ด้วยไหมคะที่เพจหรือว่าฟังทางวิทยุอย่างเดียว
4: ฟังวิทยุอย่างเดียวเฟซล่มมั้งล่ะครับผม
1: วันนี้เหรอตอนนี้เหรอ
4: ครับโทรศัพท์มันนั่นรุ่นเก่ามันนะครับว่าที่ไวไฟได้แต่
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคค่ะถ้ามีโอกาสก็แวะมาทักทายในไลฟ์ได้นะคะเมื่อไหร่ก็ได้เนาะโอเคค่ะโอ้โหวันนี้พี่อนันต์ฝากเพลงเข้ามาเนี่ยโอ้โหไม่ได้ฟังนานมากเลยนะดอกกระเจียวบานของพี่พาเมล่า
4: ครับครับครับพี่พาเมล่าครับไม่ได้ฟังทันทีเลยครับผม
1: นั่นน่ะสินั่นน่ะสินะครับพอเห็นเมื่อกี้แล้วบอกโอ้โหนี่มันยุคตอนหนูเป็นสาวเป็นสาวเลยนะได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอ้าวก่อนที่เรานะคะจะไปฟังเพลงเรามานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
4: ครับผม
1: เดี๋ยวพี่อนันต์พูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
4: ครับ
1: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
4: ไอยราอาห่า
1: โอเคขอบคุณมากมากเลย
4: Are you ready ครับ
1: Are you ready ready
4: ครับ
1: And you
4: ครับสลาเฮโย
1: สลาเฮโยคำซ้ำนิตาโอเควันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากๆโอ้โหได้พูดหลายภาษาเลยนะแถมยังได้เป็นผู้จัดการด้วย
4: ส
1: บายดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหถือว่าเป็นดีเจที่ได้ go inter นะคะแล้วก็ global นะคะนานาชาติ international นะคะทั้งหมดเลยแถมยังได้เป็น manager นะคะเป็นผู้จัดการด้วยพี่ประธานบอกวันนี้มีคนมอบบทผู้จัดการให้กับคุณลูกตาลด้วยนะคะเป็นผู้จัดการเป็นเจ๊นะคะเป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างเลยนะคะแต่ไม่อยากเป็นความดันเบาหวานไขมันเนี่ยไม่เอานะยังไม่เอาเนาะดูแลสุขภาพกันก่อน เอาละค่ะช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะนะวันนี้เนี่ยพี่อนันต์ตั้งโจทย์นะคะตั้งหัวขบวนมากับเพลงสนุกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น4งานเพลงกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดไปเลยกับความ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอเอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
1: เต้นกันไม่หยุดเลยนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะผู้ฟังบอกโอ้โหใครขอมากันเนี่ยนะคะช่างเข้ากันเหลือเกินดีเจเองค่ะมีแค่ดอกกระเจียวบานพี่พาเมล่านะคะจากพี่อนันต์โคราชนะคะนอกเหนือจากนั้นดีเจเองค่ะนะคะเป็นความที่อยากฟังเองนะคะอยากเต้นเองนะคะจำได้แม้กระทั่งถ้าเต้นอันนี้เป็นเพลงสนุกๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ในยุคนู้นนะคะสะใภ้นายกเนี่ยช่วงที่หนูเรียนมัธยมนะจำได้แล้วก็เพลงนี้ไปเต้นกับเพื่อนๆอ่ะไปแข่งคือหนูว่าร้องเพลงแล้วก็เพื่อนๆแบบเต้นอะไรเงี้ยนะไปแข่งเป็นตัวแทนโรงเรียนด้วยจำได้แล้วก็โดเรมีนี้น่าจะประถมปลายนะถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจหรือว่าหมอดน่าจะประถมปลายหรือหมอต้นไม่แน่ใจประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนคนแขนสแตนด์อัพนี่ย้อนไปอีกย้อนไปนู้นเลยนะคะสะใภ้นายกหลิวอาจารยานะคะโดเรมีก็เป็นเพลงประกอบละครนะคะสะใภ้ไร้ศักดินาเนาะในช่วงนั้นนะคะพี่เบนซ์พรชิตาแล้วก็คนแขนสแตนด์อัพนะคะพี่กิฟต์บุษรานะคะต้นกระบวนพาเรตก็แน่นอนนะคะดอกกระเจียวบานพามิลาเบลเดนนะคะนะชื่นอกชื่นใจนะคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกว่านะคะดึกแล้วก็บางทียังต้องทำงานอยู่นะอยากจะได้เพลงสนุกสนุกนี่เลยนะคะจัดให้กันแบบพาเรตเลยพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเออนะสนุกเลยนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณแบงค์นะคะพี่เรดมี่บอกสดชื่นสดใสเลยแล้วก็น้องนุ๊กนะ FC จากศรีนครสุโขทัยเนอร์บอกสวัสดีค่ะพี่ดีเจลูกตาลนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามานะคะพยายามทักทายให้ทั่วถึงทุกท่านนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อความของคุณผู้ฟังท่านไหนที่ตาลยังไม่ได้อ่านนะคะรบกวนพิมพ์มาอีกรอบนึงเนาะนะคะบางทีระบบเลื่อนขึ้นไปเยอะด้านบนหนูก็เลื่อนไปไม่เจอแล้วนะคะขอบคุณมากเลยตอนนี้หลังไมค์ยังมีอยู่หลายเพลงนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมเลยก็แล้วกันอันนี้ให้จาก SMS ก่อนเนาะไม่ได้มีชื่อบอกมาว่าเป็นคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะแต่ว่าบอกว่าอยากฟังงานของน้องเพชรคทาวุฒินะคะกับให้ฉันไว้ใจเธอนะจัดให้นะคะพักเบรกหัวเข่ากันนิดนึงนะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำงานเพลงใหม่นะคะก่อนอื่นเลยนะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้จอคิวฮิตของเราค่ะกับงานเพลงจากน้องอ้นพานุวัฒน์นะคะกับเพลงฝ้ายเปลี่ยนสีนะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยครูเกรียงเดชผลทวีนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยครูวายสักกรินนะน้องอ้นพานุวัฒน์เนี่ยบางคนอาจจะแบบเอ๊ศิลปินใหม่หรอใช่เป็นศิลปินใหม่แล้วก็เขาแจ้งเกิดนะคะจากการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยคุณผู้ฟังก็น่าจะพอนึกออกนะแล้วก็โดดเด่นมากโดดเด่นถึงเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนเขาเรียกแม่ทัพใช่ไหมนำวงเป็นนักร้องนำที่โดดเด่นแล้วก็เสียงดีหน้าตาน่ารักด้วยนะคะแล้วก็มีความสามารถหลากหลายอะไรเงี้ยแล้วก็จนเนี่ยแหละค่ะได้มามีงานเพลงของตัวเองก่อนหน้านี้ก็มีนะแต่ว่าอันเนี้ยเพลงใหม่เดี๋ยวลองฟังดูฝ้ายเปลี่ยนสีอ้นพันวัฒน์

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ในช่วงนี้ค่ะกับเพลงฮิตติดชาร์ตเนี่ยค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้เสนอฮิตที่17นะคะเนี่ยจบสารเนาะนุชวิลาวันนะคะจากภูไทยเรคคอร์ดนะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะอยู่ในฮิตที่20นะคุณผู้ฟังนะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่17นะคะและเดี๋ยวต่อด้วยนะคะเพลงที่แนะนำมาทาง SMS นะคะฮิตที่4นะสิทธิ์ของเจ้าค่ะใหม่ไทยหัวใจศิลป์จากพระเอกใหญ่9999

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จัดให้สำหรับมิตรรักแฟนเพลงทาง Facebook นะคะที่ฝากผลงานเพลงของสายันสัญญาเข้ามานะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งเปิดตอนท้ายชั่วโมงนะคะ 23:51 นค่ะคุณผู้ฟังนะคะท้ายชั่วโมงนะเดี๋ยวต้องส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเพลงในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่เพจ LTM FM 95เช่นเคยอบอุ่นทุกวันนะคะไม่เคยเหงาเลยแม้แต่วันเดียวค่ะเอาละนะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกับเพื่อนเพลงหวาน
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีฝากมานะคะจากพี่รักชาติประจวบคีรีขันธ์นะคะบอกว่าอยากฟังรักเธอเสมออัศนีวสันต์นะคะได้เลยนะคะจัดไปนะคะในช่วงนี้แล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงไหนของใครเอาไว้ขออภัยด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาจนิชาค่ะแจ้งถึงสุก4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ขออนุญาตทายอินโฆษณานิดนึงนะคะเพิ่มเติมวันอาทิตย์ด้วยตอนนี้นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มลูกตาลจนิชานะคะจัดรายการวิทยุเพลงเก่าๆร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะคิดถึงการเจอกันได้6วันเลยตอนนี้นะคะขอบคุณทุกๆการต้อนรับทุกๆความรักความอบอุ่นจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงนะคะวันนี้มอบให้นะแบบว่าหลากหลายชื่อกันเลยทีเดียวค่ะตามหาสมชายสมชายเอ้ยนะคะลืมเปิดกล้องมีคนท้วงนะแป๊บหนึ่งนะสวัสดีนะคะผ่านทุกๆแอปพลิเคชันทุกๆกล้องที่จับจ่อกันมาตอนนี้ด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของเมย์ทิชานะคะรับช่วงต่อมาจากใครนะพี่ลูกตาลใช่ไหมเออนะตามหาสมชายนะคะแมงปอชนทิชาตามมาด้วยยอดรักสลักใจนะคะส่งแอลเรียนรามนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณลำใหญ่นะจากลูกนกสุภาพรด้วย3ผลงานเพลงนะคะมีชื่อหลากหลายไม่รู้มีใครมีชื่ออยู่ในนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงขออนุญาตเช็คชื่อคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังในตอนนี้ด้วยจ้าคิดมาราธอนมาแล้วนะคะเที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับหลากหลายท่านที่ขออนุญาตชื่ออ่านชื่อกันไปแล้วนะคะสวัสดีไปยังพี่ต้นน้ำน้องแวนนะคะพี่บอยไอเดียโฟโต้พี่เดชนะคะพี่ธนชัยสวัสดีเต้ยแบมแบมนะคะหนูดีพี่ตั้มฮ่าฮ่าฮ่าด้วยนะคะพี่พีคอู่จงเจริญนะคะสวัสดีไปยังน้องแชมป์โชคชัยศรีค่ะน้องตีน้อยกับน้องดาวสวัสดีค่ะพี่ดารุณนะคะพี่โชคดีแดนดำเนินสวัสดีพี่ณัฐทองสิงห์นะคะสวัสดีพี่ DY8WQ4 ชื่อมันยากไปป่ะเนี่ยเออนะสวัสดีพี่บังลูนะคะสวัสดีพี่วีรวัฒน์ค่ะพี่ชัยพัฒน์สวัสดีไปยังพี่พิทวัฒน์นะคะยูเซอร์968ด้วยนะแล้วก็มีพี่วันชัยนะคะพี่ระพสิทธ์นะคะอะไรเนี่ยพดิษฐ์สับสับสับสวรรค์อะไรนั่นแหละสักอย่างนะคะยูเซอร์ทุกๆยูเซอร์นะพี่งามเฉยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เมตตาหวันเจี๊ยบด้วยพี่บีมไงนะพี่อริสคุยสบายสอนไลฟ์นะคะสวัสดีพี่หัสยา19นะแล้วก็มีพี่แทนนะคะพี่อลังพี่จำนงยาทิพย์ใช่ไหมสวัสดีไปยังคนดอยนะคะพี่ไอดำลักไก่พี่โยชิอะไรเนี่ยโยชิซะโยชิอ่ะพี่โยชิเอาเป็นว่าหนูอ่านภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยนะคะอาจจะอ่านได้ไม่คล่องสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่สหภูถั่วแผงเนาะพี่พันลนเหรออ่านชื่อยากไปอีกสวัสดีดีเจวินิตนะคะ747สวัสดีพี่บุญช่วยพี่องค์เสกนะคะพี่อบเชยสวัสดีพี่วัน A2 นะคะสวัสดีพี่วรินเดวิดสวัสดีค่ะ Hi Hello สวัสดีพี่นายชอดเหรอใช่ไหมเออเจ้าลานอะนะคะสวัสดีพี่พัชราพรนะคะพี่สิทธิ์มีครูด้วยนะแล้วก็มีพี่แม็กซ์นะคะพี่ชรินทร์สวัสดีทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับผมนะคะช่วงนี้มันอาจจะแบบว่าชอบกรองข้อความในแอปพลิเคชันบางทีหนูอาจจะไม่ได้อ่านบางคนนะคะขออภัยด้วยพี่เจเจอินดี้สวัสดีพี่คมสันอายิโนโมโตะไม่ใช่แล้วเออฮาจิเมมาชิเตะวาทาชิวาเมเดสโดโซยูอาริชิคุโอเนะชิมาสนะคะสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะคะพี่เอ็มวรยุทธสวัสดีไปยัง Hello DJ FC from อะไรนะยูดาเหรอจะอ่านว่าอะไรยูต้ายูสวัสดีด้วยนะคะพี่นาริตนะสวัสดีพี่โอ้ยจะบอกว่าข้อความมันจะเด้งไปเด้งมานิดนึงนะคะน้องไบรท์สวัสดีจ้าน่ะเด้งแล้วหายไปแล้วไม่ได้แล้วประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนในค่ำคืนวันนี้ค่ะ FM 95 MHz นะคะฟังไปเลยนะจ๊ะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะจาก M Call Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องเมย์ด้วยนะผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครรวมถึง TikTok ส่วนตัวของน้องเมย์ทิชานะคะถามว่าทำไมถึงไลฟ์นะคะเพราะว่าเรามีช่วงนึงที่มันเป็นฟุตบอลโลกเนาะแล้วก็มันก็ตัดขาดกันไปบางช่วงนะคะก็ค่อยๆทยอยกลับมาที่แอฟ้าแล้วกันนะสวัสดีพี่เปี๊ยก3มิติด้วยนะคะขอนแก่นบอกว่าอ๋อไม่ได้ชื่อพี่เป๊กพี่พีกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อโอเค สวัสดีพี่ AOM นะคะบอกว่าเห็นวักไงหนูก็เลยไม่อ่านเป็นออมเป็นอ๋อมเป็นมันอ่านได้หลายชื่อไม่รู้เหมือนกันช่วงที่แบบว่าเช็คชื่อก็อาจจะต้องเขียนบอกนิดนึงเนาะว่าเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะสวัสดีด้วยทุกๆคนเลยมา
3ผลงานเพลงน้องเมย์มาเป็นชื่อคนละเมื่อกี้ก็มีนะคะโทรเข้ามาขอเพลงด้วยนะคะกับน้องเมย์คนใหม่แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับน้องเมย์สุกะด้วยใครที่โทรเข้ามาก็อย่าลืมอวยพรน้องด้วยละกันนะคะก็โทรไปแล้วก็บอกว้ายแก่ขึ้นอีกปีนึงแล้ววายๆๆๆๆๆเนี่ยเออก็แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไปด้วยเนี่ยนะก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้น้องเมย์เขารอรับสายอยู่นะจ๊ะวันงานเพลงนี้ค่ะน้องเมย์คนใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่องใส่ชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ใหม่ใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซส์ให้อร่อยเกินคัพนะคะนี่นะเขาก็อัพไซส์ให้แล้วนะคะจะได้อิ่มอิ่มอิ่มอร่อยกันไปเลยเข้มข้นเจ้มจนนะเหมือนเดิมนะคะอ่ะมาและมาและนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ชื่อต่อยครับ
1: ชื่ออะไรนะ
2: ต่อย
1: เอาเอาให้อีกทีหนึ่งชื่ออะไรนะ
2: ต่อย
1: แล้วต่อยต่อยคือใครอ่ะ
2: ต่อยเพชรบุรี
1: นะไม่ตอนแรกหนูถามว่าชื่ออะไรคะแล้วพี่ตอบว่าต้อยแล้วพอหนูถามว่าชื่ออะไรนะพี่ตอบว่าต่อยหนูก็เลยถามว่าแล้วตกลงต้อยคือชื่อใคร
2: ตุ้มนี่แหละ
1: อ๋อเหรออ๋อแค่เหนื่อยเฉยใช่
2: ฮะ
1: แค่เหนื่อยเฉยใช่ปะ
2: เตือนดิ
1: อ๋อโอเคโอเคคนเพชรอ่ะนะไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจปะใช่ปะใช่เมืองเพชรนั้นใช่ไหม
2: ฮะ
1: ใช่เมืองเพชรนี้ใช่ไหม
2: เพชรบุรีดิ
1: เออเพชรบุรีอะนะ
2: ใช่ใช่
1: เพชรบุรีนี่มีทะเลใช่ปะ
2: นะ
1: มีทะเลด้วยใช่ปะ
2: มีดิมีชะอำมีชะอำ
1: มีชะอำแล้วมีที่ไหนอีก
2: อะไรดิ
1: มีที่ไหนอีก
2: สามแล้วก็มันแหลม
1: คนเพชรจริงๆเลยเหรอแบบแต่กำเนิดเลยเหรอ
2: ใช่
1: นี่หนูสับสนนะเนี่ยว่ามันจะเป็นแบบไม่ใช่นะเหมือนภาคไหนผสมภาคไหนเนี่ย
2: นี่คนเพชรนะ
1: อะไรนะคนเพชรหมายถึงกินพริกเยอะคนเพชรนะไม่ใช่คนเพชรนะ
2: คุยกันดีเจ๋วผมยังขำอยู่เนี่ย
1: เออใจเย็นอย่าเพิ่งขำนะมานำสกุลหนู
2: ฮะอ
1: ย่าเพิ่งขำนะนำสกุลหนู
2: พูดตรง
1: พาเขาออกอ่าวอ่ะไม่แกล้งแล้วหนูจะตั้งสตินะสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: ชื่อเด็กชายอะไรคะ
2: ชาติครับ
1: ทำไมพี่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเลยอ่ะเอาชื่อเดียวดิ
2: ใช่หนูชื่อต้อย
1: ตกลงชื่อต้อยหรือชื่อต่อย
2: ต่อยครับ
1: คิดถึงพี่ต่อยที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดและที่อยู่ข้างบ้านบทพี่ชายแล้วก็ไปโรงงานวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ก็ว่าตอนนี้เปิดเพลงอะไรอยู่อ่ะ
1: เอ้าเมื่อกี้น่ะเปิดเพลงโนเมคนใหม
2: ่อะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวเราอ่ะจะฟังเพลงอะไร
2: โอ้เออผมเปิดวิทยุฟังอยู่นะ
1: เออใช่แต่ตอนเนี้ยที่โทรหาดีเจเนี่ยจะฟังเพลงอะไร
2: เออได้ยินเสียงไหมอ่ะ
1: ได้ยินชัดแจ๋วเลย
2: เหรอ
1: ใช่พี่ต่อยจะฟังเพลงอะไร
2: เอาอันนี้ดีกว่ากันน่ะ
1: ห้ามเปลี่ยนเพลงตีนะตีมือนะ
2: ฮะ
1: ห้ามเปลี่ยนเพลงเมื่อกี้ขอเพลงอะไรไว
2: ้ก
1: ็พี่ต่อยกินข้าวยัง
2: เครื่องหลังทอดไข่อยู่เนี่ย
1: ทอดไข่อยู่ด้วยงั้นไปทอดให้เสร็จก่อนไหมแล้วค่อยโทรมาใหม่ไลน์มาบอกก็ได้ว่าอยากฟังเพลงอะไรโอ้ย
2: เอาใหม่จามชามิตรภาพก็ได
1: ้จามชามิตรภาพอะไรเราเมื่อกี้ขอเพลงอะไรมา
2: เมื่อกี้กี่ขอเพลงไอ้นี
1: ่ตะกะแตนอะตะกะแตนอะ
2: เออ
1: ชื่อเพลงอะไร
2: เปลี่ยนไม้แล้ว
1: เปลี่ยนไม่ได้
2: เอาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้มาเลย
1: เปลี่ยนไม่ได้นี่มันหน้าใหม่แล้วเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนหลังใหม่นู้น
2: เหรอเอาเงินเข้าซองเพลงนั่นน่ะ
1: เพลงอะไรไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
2: ใช
1: ่เออสักทีเหอะ
2: เร็วๆขอสร้างชาติมิตรภาพได้เร็วๆ
1: ไม่ได้ไม่เปิด
2: เอาใหม่ละ
1: ก็มันหน้าใหม่แล้วไงก็เขาบอกว่าห้ามเปลี่ยนเพลงหน้าใหม่ไง
2: โอ
1: ้โอ้นั่นแหละ
2: ช่วยรู้โอ้ขอร้านนึกเตี้ยตอนนี้กำลังงูจอดกินข้าวอยู่ไง
1: เออกินข้าวแล้วทอดไข่เสร็จยังอะ
2: กำลังให้แม่ค้าเขาทอดแล้วอยู
1: ่โอ้นี่อยู่กับแม่ค้าเหรอ
2: เปล่าผมจอกินข้าวอยู
1: ่เดี๋ยวไข่ทอดไข่ไข่กำลังทอดไข่อยู
2: ่แม่ค้าดิ
1: แม่ค้าอยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่เพชรแหละ
1: อยู่ที่เพชรด้วยแล้วอยู่ข้างๆกันหรือเปล่า
2: เปล่าครับ
1: แม่เอาใครมาคุยกับเราเนี่ย โอ้ยอ่ะพี่ต๋อย พี่ต๋อยโทรมาขอเพลงถูกไหม
2: ใช่
1: เออนั่นแหละแต่พี่ต่อยเป็นคนเพชร
2: ใช่
1: ที่กำลังทอดไข่กำลังจะกินข้าว
2: ไม่ให้แม่ค้า
1: เออให้แม่ค้าเนี่ยทอดไข่เพื่อพี่เนี่ยกำลังจะกินข้าวพี่หิวข้าวมากเลยตอนนี้พี่รีบไปกินข้าวก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ได้
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะ
2: จ้าไปเดี๋ยวไม่พอร้านนึกก็โทรไปรับใต้มึงดู
1: เออได้ดิ
2: คุยน้องก็มันสนุกดีอ่ะ
1: เออหนูก็สนุกเลยตอนนี้หนูก็สนุกมากเลยเออเอาหัวล้ออยู่คนเดียว
2: ไม่จะได้หายง่วงไง
1: อ๋อเคได้เลยไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะ
2: ใช่
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
2: จ้า
1: สวัสดีจ้า
2: ครับผม
1: แป๊บนึงนะขอขำก่อนนึงก่อนที่จะไปฟังเพลงแป๊บนึงนะหนูขอตั้งสติก่อนพี่ต๋อยจากเพชรบุรีโทรมาขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้และพี่เขากำลังให้แม่ค้าเนี่ยทอดไข่ให้เขากินแล้วเขากำลังจะกินข้าวโดยที่เขาบอกว่าอยากได้เพลงสนุกเพราะว่าจะได้ไม่ง่วงแล้วก็แถวบ้านเขามีชะอำเป็นทะเลโอเคนะตามนี้นะทุกคนพร้อมแล้วไปฟังผลงานเพลงนี้กันค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อย่ารอให้เสียงของเข่าของคุณดังกรอบแกรบกรอบแกรบเสียวอึดอาดอึดอาดนะจ๊ะดังนั้นนะคะใครที่แบบจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดต้องแบบโอ้โหเรามัดระวังกันนิดนึงมันเสียวแปรบๆนะคุณผู้ฟังนะมาคืนความสุขความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยจ้าอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะคะกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงสนุกสนุกบ้างแล้วกันนะโนบาราโนราจากพี่บิวกัลยาณีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ดีใจอย่างแรงเลยวันนี้นะคะเดนมาร์กแกรม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรี

0: 2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดี

ีป๋ออาร์สามฝ้ายอะตอมอาร์สี่มีพัดเอย่าอาร์ห้าอุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เปิดให้แล้วนี่คะ3ชาติมิตรภาพนะคะจากอะไรนะทันเตอร์อัดทิพย์บดินนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าตกลงเพลงนี้มันเป็นยังไงนะอยากรู้จังเลยอ่ะลองเปิดดูก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีคันข้างหลังมันบีบแต่แบบนี้จริงๆแล้วก็อย่าไปยอมนะคะบีบกลับนะคะ เราจะไม่ปณีปนอมกันอยู่แล้วล้อเล่นก็เขาบอกอยู่ว่า3ชาติมิตรภาพก็คือบีบทักทายกันแล้วก็บีบตอบกลับไปนะคะนะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นเส้นถนนที่มันไม่ได้มีบ้านชาวบ้านนะถ้าดึกๆเดือนๆไปบีบอย่างนี้คุณย่าคุณยายตกใจเบิร์ดนะนะคะอ่ะได้เวลากอดกันแล้วจ้ากางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะบอกรักตัวเองบ้างนะจ๊ะวันนี้นะคะมีข่าวเผ็ดร้อนนะเพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งหนูไปเห็นคลิปมาเขาเนี่ยไปงัดเขาเรียกว่าอะไรนะไปงัดปลั๊กไฟอ่ะปรากฏว่าในปลั๊กนั้นอ่ะมันมีกล้องแอบส่องอยู่คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องระมัดระวังด้วยนะเวลาที่เราไปพักผ่อนไปที่ไหนก็ตามนะคะแอบสังเกตสักนิดนึงอย่าไปแล้วก็สบายใจแบบเข้าไปนอนช่ำแก้พงแก้ผ้าอะไรในห้องนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะวิธีเช็คแล้วก็ป้องกันกล้องที่แอบถ่ายในห้องพักทำได้ง่ายๆนะคะก็คือปิดไฟให้มืดสนิทค่ะแล้วใช้แฟลชมือถือน่ะส่องกวาดไปนะมันจะมีเขาเรียกว่าจุดเลนในกล้องอ่ะเวลาแบบใช้กล้องมือถือเราเนี่ยแหละนะคะเวลาที่เราส่องไปเรื่อยๆนะส่องไปทั่วห้องเนี่ยคือในที่มืดนะคะเวลาส่องหาเนี่ยมันจะมีแสงเขาเรียกว่าแสงอินฟราเรดอยู่นะคะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะพวกนาฬิกาปลุกเครื่องปรับอากาศรูระบายอากาศช่องแอร์กรอบรูปหลอดไฟแม้กระทั่งเครื่องทำน้ำอุ่นเคยมีเพื่อนหนูไปเจอที่เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะมันเป็นจุดเสี่ยงที่สังเกตได้ถ้าใครที่ใช้มือถือบางชนิดเนี่ยเขาจะมีคำว่าอะไรนะแว่นขยายอะไรเนี่ยลองดูนะว่ามันมีหรือเปล่าตรงแว่นขยายนะคะเรากดไปตรงตั้งค่าแล้วตั้งว่าฟิลเตอร์มันจะมีฟิลเตอร์สีแดงสีเหลืองสีฟ้าอะไรเงี้ยเราลองตั้งเป็นสีแดงดูแล้วเรากวาดไปดูก็ได้อันนั้นไม่ต้องปิดไฟนะอันนั้นส่องหนูเคยเจอเหมือนกันนะคะก็ลองตรวจสอบดูสักนิดนึงนะตรวจสอบอุปกรณ์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่ตั้งตรงข้ามเตียงนอนหรือว่าแบบตรงกับเตียงนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะเขาก็จะคิดว่าบางที่นะไม่ได้พูดว่าทุกที่นะห้องพักบางที่เนี่ยมันก็มีคนที่มามีเพศสัมพันธ์กันอ่ะพูดตรงๆนะคะซึ่งพวกเนี้ยบางทีอ่ะทางโรงแรมบางที่มันก็ไม่เซฟไงมันก็แอบถ่ายเราไว้แล้วก็เอาคลิปไปปล่อยในโลกออนไลน์แล้วก็ขายคลิปพอมีคนเข้าไปดูเขาก็ได้รายได้ดังนั้นเขาอาจจะไม่ใช่โรคจิตแต่เขาอาจจะมองว่ามันเป็นช่องทางการหารายได้ดังนั้นแม้กระทั่งกรอบรูปกระจกอะไรก็ตามลองเช็คซิลองเอานิ้วไปแตะกระจกดูซิว่านิ้วเรามันห่างกันไหมหรือว่ามันชิดเลยนะคะลองตรวจเช็คกระจกเงาด้วยนะภายในห้องว่ามีความหนาทะลุผ่านได้หรือเปล่านะคะวิธีค้นหากล้องด้วยมือถือเนี่ยก็อย่างที่บอกนะปิดไฟปิดม่านให้มืดที่สุดนะคะแล้วก็เปิดแฟลชกล้องแล้วก็ส่องช้าๆไปรอบๆห้องก่อนนะเวลาที่เราไปอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนบ้างจุดเสี่ยงนะคะเอาแบบหลักๆที่พอจะนึกออกนะก็พวกทีวีอุปกรณ์รอบทีวีนะคะรูลำโพงใต้จอแม้กระทั่งเนี่ยปลั๊กที่ชาร์จอะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมๆอะเคยเห็นปะอย่างนั้นอะมันก็ซ่อนกล้องได้เหมือนกันเพดานผนังด้านบนที่มันตรงกับเตียงนะคะหรือว่าพวกแบบรูระบายอากาศโคมไฟตรวจจับควันอะไรเงี้ยที่ตรวจจับควันเคยเห็นใช่ไหมที่มันเป็นกลมๆอยู่ข้างบนอะนั่นแหละลองส่องไปดูนะคะใต้ข้างเตียงโต๊ะนาฬิกาปลุกดิจิตอลโคมไฟตั้งโต๊ะปลั๊กติดผนังนะคะในห้องน้ำก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นกระจกเงาที่วางสบู่ยาสระผมนะคะ

0: ของตกแต่งก็พวกกรอบรูปตุ๊กตาหรือว่าแม้แต่ตะขอแขวนเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องแอบดูนิดนึงนะส่องไฟไปให้ทั่วๆนะคะมองหาช่องต่างๆดูซิสัมผัสลองเอามือรูปๆคลำๆดูว่ามันมีอะไรนูนๆหรืออุ่นๆผิดปกติหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีกระแสไฟตรงนั้นเนาะก็เพื่อความมั่นใจในการเข้าห้องพักนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะจ๊ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะอยากจะฟังเพลงไหนโทรกันเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะนะคะเนี่ยไม่เจอกันไม่กี่นาทีเนี่ยคิดถึงกันไหมน้อนะ มีคนเขาพิมพ์บอกว่าเนี่ยไม่เจอน้องเมย์เนี่ยคิดถึงนะเนี่ยน้องเมย์ก็เลยถามว่าเนี่ยเมื่อกี้ปิดไมค์ไปแป๊บนึงอ่ะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่า มาหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้ช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: สวัสดีครับผมน้าหนวดเองครับ
2: น้าหนวดนะคะน้าหนวดอยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ตอนนี้อยู่บนทางด่วนครับ
2: ไปทำอะไรตรงนั้นล่ะคะ
3: กลับบ้านครับ
2: เอาหรอมีบ้านให้กลับด้วยนะคะ
3: อธิษฐานเล่นผมจะแล้ว
2: ว่าแล้วเชียวสวัสดีครับว่าแล้วเชียวว่าใครทุก
3: ข์ใช่สิผมเป็นแฟนคลับคุณในทุกมิติที่คุณเป็นไงฮะ
2: ล่ะฮะ
3: ต้องตามมาฟังคุณทางลูกทุ่งเอ็มเอ็มกับ
2: เว้นผมไว้สักคนเว้นผมไว้สักคนก็ได้ฮะคุณไม่ต้องติดตามผมก็ได้ฮะ
3: แม่ไม่ได้สิฮะคุณเราจะดังขนาดนี้ผมก็ต้องติดตามมาฟังคุณฮะ
2: โอ้ยผมเหนื่อยกับคุณมากฮะอ่ะคุณแนะนำตัวหน่อยฮะเดี๋ยวคนจะงงฮะว่าเรารู้จักกันเหรอฮะ
3: โอเคผมอาจารย์หนุ่มครับพิมพ์ชนกภารกวงศ์นายุทธยาครับ
2: นามสกุลคุ้นๆนะฮะ
3: ครับครับพอดีบังเอิญผมโชคร้ายใช้พ่อแม่เดียวกับเก็บเศษขยะวัดราชวงศ์นะอิทธิยาเท่านั้นเองครับว้า
2: แหมนั่นแหละนะบางคนเขาว่าแบบเขาต้องรู้จากคุณจากพอดแคสต์ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: พอดแคสต์อะไรนะพอดแคสต์อะไรนะ
3: ก็มีพอดแคสต์ทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์ผู้คนที่มีความน่าสนใจสุดกล้าพอดแคสต์ฮะแล้วก็มีไปแจมกับรายการผีของชาวบ้านเข้าไปครั้งคราวแต่ก่อนทำรายการทีวีช่วงนี้ก็ลองทำพอดแคสต์ดูบ้างผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรใหม่ๆนะคุณ
2: ค
3: ือพลวัตทางสังคมเปลี่ยนไปละเราเปลี่ยนจากการเสพโทรทัศน์จอตู้จอแบนมาเป็นโทรศัพท์มือถือพอดแคสต์เป็นเรื่องน่าสนใจครับก็เลยกำลังลองผิดลองถูกอยู่ตอนนี้ทดลองดูว่าจะมีตรงไหนที่จะถูกจริตแล้วก็ถูกกับความต้องการของสังคมบ้างว่างั้น
2: เช่นคุณเคยไปสัมภาษณ์คนดังมีใครบ้างอะคะเช่น
3: มีอะไรนะที่พี่เอิญวัดใหญ่โอเคครับพี่เอิญวัดใหญ่แล้วก็มีคุณอาเลวัดก็เคยแล้วก็อะไรอีกนะมีนักการเมืองหลายท่านครับ
2: ครับคุณพูดไปเลยครับคุณพูดไปเลยครับเพราะว่าผมกำลังเซิร์ชเพลงอยู่ครับคุณถ่วงเวลาได้เลยครับเต็มที่ค่ะ
3: อะไรนะที่ผมขอด้วยใช่ไหม
2: เจอแล้วอันนั้นอ่ะเจอแล้ว
3: อ๋อโอเคมีหลายท่านให้มีหลายท่านแล้วก็มีบุคคลที่เป็นบุคคลที่น่าสนใจคือเขาบุคคลที่มีประวัติที่น่าสนใจแล้วก็จะหยิบยกเขามาพูดคุยกันอะไรแบบนี้ครับ
2: จะบอกว่าถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะน้าหนวดไหนมีคนถามว่าใช่น้าหนวดสตอไหมไม่ใช่ค่ะน้าหนวดสตอศิลปินร้องเพลงคนนี้น่าจะร้องเพลงไม่ได้ร้องได้ไหมคุณ
3: ร้องได้ถ้าคุณแต่ว่า
2: ฟังได้หรือเปล่า
3: เคยออกอัลบั้มนะคุณ
2: จริงเหรอ
3: โอ
2: ้
3: โห
2: คุณออกซิงเกิลอะไรอ่ะ
3: ผมเคยออกอัลบั้มกับน้องชายผมนั่นแหละครับที่วงเพลินเอีย
2: ครับ
3: ครับก็มีเพลงดังกับเขาหนึ่งเพลงเหมือนกันซึ่งจากการที่ผมได้มีประสบการณ์ในการร้องเพลงครั้งนั้นแล้วมันทำให้ผมรู้ว่าผมอาจจะเหมาะกับอาชีพอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมไม่น่าจะเหมาะกับอาชีพนักร้อง
2: คุณก็ไม่ลองสักหน่อย
3: ไม่เอาดีกว่า
2: แล้วคุณบอกว่าคุณสัมภาษณ์คนดังแล้วคุณเป็นแฟนคลับผมทำไมผมไม่เคยไปออกรายการคุณเลยอะครับ
3: ปกติรายการผมจะมีแต่ชายฉะกันนะครับก็ยังไม่มีสุภาพสตรีสาวสวยสักทีแล้วคำถามมันมีว่าถ้าเกิดว่าคุณมาเป็นแขกรับเชิญในพอดแคสต์ผมเนี่ยใครจะเป็นคนพูดและใครจะเป็นคนฟัง
2: ไม่รู้เหมือนกันเราว่าแข่งกัน
3: ผมกลัวล่ะผมจะไม่ได้เป็นคนพูดผมจะเป็นฝ่ายถูกคุณด่าอยู่ข้างเดียวนี่สิครับกลัวตรงนั้น
2: ปกติก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าผมจะบอกก่อนที่คุณจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ผมขอประจานคุณนิดนึงครับ
3: ครับ
2: มันมีคนถามว่าเอ๊ะน้าหนวดสนิทกับพี่เมย์อะไรกันยังไงก็จะบอกว่าคนนี้แหละครับที่ให้ผมขึ้นไปอยู่บนตึกนะครับแล้วโรยตัวลงมาแต่ตัวเองอ่ะแต่งชุดอะไรเรียบร้อยนะส ใส่ชุดใส่หมวกกันน็อกอะไรอุ้ยใส่ก่อนเมย์อีกอ่ะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เอาโทรโข่งอ่ะจากข้างบนอ่ะตะโกนลงมาข้างล่างว่าคุณทิชาครับคุณอธิชาเทศขำครับคุณขึ้นมาได้แล้วครับพอเราขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาลงลิฟต
4: ์
2: เขาเดินลงลิฟต์
4: เดินลงชิว
2: ๆทำไมเป็นคนอย่างนั้นล่ะครับคุณ
4: คุณไม่รู้จักการล่อลวงเหรอฮะ
2: คุณเป็นประธานรุ่นที่แบบโอ้ย
4: เดี๋ยวคุณจะมาบูลลี่ผู้ทรงคุณวุฒิแบบผมไม่ได้คุณ
2: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วขอซะหน่อย
4: ล่อลวงฮะ
2: อันนี้คุณกำลังกลับบ้านเหรอครับ
4: อะไรนะฮะ
2: กำลังกลับบ้านเหรอครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคฮะกลับบ้านเลยฮะ
4: ผมก็มาปฏิบัติภารกิจชิ้นโชคของผมในฐานะที่เรา
2: ไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วอ่ะภารกิจชิ้นโชค
4: นี่พูดถึงคำว่าภารกิจชิ้นโชค
2: บอกอายุมากเลยอ่ะ
4: ผมมีหนักกว่านั้นอีกใช่ๆคุณรู้ไหมครั้งสุดท้ายที่ผมโทรศัพท์ไปขอเพลงสถานีวิทยุเนี่ย
2: ครับ
4: มันกี่ปีมาแล้ว
2: โอ้ยผมไม่รู้หรอฮะ
4: เฉลยให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยฮะ
2: ครับ
4: ครั้งสุดท้ายที่ผมโทรศัพท์ไปขอเพลงสถานีวิทยุ
2: คุณก็มาขอ
4: มันคือปี2532สถานีวิทยุอสมท FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม่
2: คุณฮะวันนั้นคุณก็เคยโทรมาขอเพลงผมมาแล้วครั้งหนึ่งฮะ
4: ไม่ใช่อันนั้นคืออันนั้นมันคือกรณีของการที่เราคุยกันล่วงหน้าไงว่าเดี๋ยววันนี้เราจะโทรไปคุยกันนะแต่อันนี้คือผมเปิดมาฟังรายการ
2: คุณเดี๋ยวก็รายการผมไม่มีเตรียมสายหน้าไมค์ฮะคุณอย่ามั่ว
4: ไม่ใช่เตรียมสายหน้าไมค์แบบคำว่าเราบอกกันว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะโทรไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะโทรไปคุยกันนะเดี๋ยวฉันจะโทรหาเธอนะอะไรอย่างงี
2: ้อ๋อแต่ผมก็จับได้ไงฮะ
4: ผมแบบเปิดมาแบบจาตุรงคสันนิบาตไงมาแบบไม่ได้นัดหมายฉันอยากเปิดไปฟังรายการวิทยุน้องฉันจังเลยอะไรแบบนี
2: ้ผมเหนื่อยกับคุณมากฮะ
4: แล้วก็ไปเสิร์ชหาเบอร์โทรศัพท์มาเอ้ยเขาเบอร์โทรศัพท์เขาเบอร์อะไรแล้วเนาะโอเคแบบไปกดดู
2: จ้าน
4: ั่นแหละ
2: โอเคฮะ
4: คุณเจอเพลงที่ผมขอหรือยัง
2: เจอแล้วฮะเจอมาตั้งนานแล้วฮะ
4: เพลงนี้มันเป็นเพลงที่น่ารักมากผมขอเวอร์ชันออริจินอลของจุลพลสมบัติเจริญเลยนะคุณ
2: ได้ครับชื่อเพลงว่าร
4: ักริงโง่ฮะ
2: แปลว่าอะไรฮะ
4: เอาจริงผมก็ไม่รู้คำแปลหรอกนะ เพราะว่าสุดท้ายในประโยคสุดท้ายนี่คือเขาก็บอกว่าเฝ้าร้องเพลงริงโง่เรียกเธอก็คือน่าจะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นนะฮะน่าจะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นเฝ้าร้องเพลงริงโง่เรียกเธอ
2: โอเคฮะคุณอย่าเป็นนักร้องเลยฮะ
4: ครับโอเคเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาทักทายกันใหม่ครับ
2: เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวคุณต้องขอบคุณสปอนเซอร์ให้ผมก่อนฮะคุณต้องพูดตามผมฮะ
4: ได้ครับ
2: ครับนะครับขอบคุณ
4: ขอบคุณเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
2: อะไร
4: ที่ให้พูดตามขอบคุณสปอนเซอร์หรือให้สวดสารพันยะเนี่ย
2: พูดตามมาเร็ว
4: ๆโอเค5 3 2
2: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
4: ้น้ำจิ้มสุกี
2: ้สูตรกวางตุ้ง
4: สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
4: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
2: กินกับอะไรก็อร่อยฮะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยฮะ
2: และไอซ์อัยราอาห่า
4: และไอซ์อัยราอาห่าร
2: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
4: อะไรนะ
2: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอาห่า
4: อัยราอาห่า
2: เออนั่นแหละ
4: เขียนสคริปต์ไว้ด้วยนะเดี๋ยวอ่านให้ก็ได้
2: ใช่
4: ใช
2: ่ใช่โยด้วยดิ
4: ต้องโยด้วยใช่ไหมก็บอกให้พูดตามผมแต่ผมก็รอชายกูเอาเฉยๆชายแล้วก็โยชายโย
2: โห
4: ฮิว
2: กับพี่ก็ไม่เว้นเว้ยโอเคคุณเวลาผมมีจำกัดขอบคุณมากที่คุณโทรมาในรายการผมครับ
4: ขอบคุณมิตรร่างแฟนเพลงทุกท่านครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยวได้มาทักทายกันใหม่ขอบคุณน้องเมย์ขอบคุณทีมงานหน้าใหม่หลังใหม่ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: นะคะก็เป็นน้าหนุ่มนะคะที่นามสกุลปัลลกวงณ อยุธยาลองไปหาดูว่าเป็นพี่ชายของใครนะคะจริงๆพี่เขาเสียงคล้ายกันมากเลยนะบางทีโทรมาก็อาจจะแยกไม่ออกแต่แยกออกเหอะเพราะว่าตอนแรกฟังก็แปลกใจว่าเอ๊ะน้าหนุ่มน้าหนุ่มน้าหนุ่มน้าหนวดน้าหนวดหนวดไหนหนวดไหนเขาใช้เขาบอกทีมงานว่าชื่อน้าหนวดเราก็น้าหนวดไหนอ๋อพอคุยปั๊บอ๋อไม่ใช่น้าหนวด น้าหนุ่มนะคะพี่หนุ่มก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลเกี่ยวกับแบบเนี่ยแหละบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเขาก็จะเก่งเรื่องแบบวิทยุสื่อสารรหัสมอสอะไรพวกเนี้ยเออน้องเมย์ก็แบบไปเรียนรู้จากพี่เขาบ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่อปพ.ร.กลางรุ่นเดียวกันก็จะมีพี่หนุ่มคนเนี้ยนะคะแล้วก็มีพี่บุ๋มมนัดดานะพี่บุ๋มมนัดดาวงผู้ดีนั่นแหละเอออยู่รุ่นเดียวกันหมดเลยนะคะเป็นกู้ภัยมีรุ่นพี่ก็จะเป็นพี่ฝันดีฝันเด่นรุ่นน้องเมย์ก็จะมีพี่หนุ่มพี่บุ๋มพี่ยกเยกอย่างเงี้ยเออนะพี่ใหญ่โน่นนี่นั่นอ่ะมาฟังเพลงกันดีกว่านะคะมีคนถามว่าจะได้ฟังเพลงไหมครับคุยไปคุยมาYouTube มีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายแอปพลิเคชันแต่ปกติที่เรามาฟังวิทยุกันนะคะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเรามีนักจัดรายการพูดคุยนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะมาผลงานเพลงกันดีกว่านะจ๊ะ

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร

0: ลงานเพลงล่าสุดจากหนุ่มมีซอนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝังใจบางครั้งเราก็ต้องมีเรื่องราวที่ฝังใจกันบ้างแหละเนาะปลดไม่ออกล็อกไม่ได้มันคาอยู่ในจิตใจเรานะคะผลงานเพลงนี้ค่ะคำร้องทำนองโดยมหาอามนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์พรชัยทันทภานะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะวันนี้2ผลงานเพลงค่ะพื้นที่ปลอดภัยจากพี่พิมดามหานครนะคะแนะนำมาโดยพี่อัมพันธ์บางปูนะคะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงค่ะชื่อเพลงว่าขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กเนาะแนะนำมาโดยช่างรถอุบลนะคะวันนี้ไม่ดื้อนะคะขอมาอยู่ในชาร์ตพอดีเลยก็จัดให้นะคะขอกำลังใจตอนนี้อยู่ฮิตอันดับที่8นะคะลงมาจากอันดับที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะส่วนเพลงพื้นที่ปลอดภัยนะคะตอนนี้อยู่ฮิตอันดับที่19นะคะก็เพิ่งเข้ามาใหม่ในชาร์ตวันนี้นะคะสวัสดีพี่ออสวัสดีเพื่อนด้วยนะคะกิติชัยภาคีธรรมนะคะเรียกแบบชื่อเต็มนามสกุลเต็มด้วยเพื่อนสมัยมหาลัยนะคะแวะเข้ามาทักทายด้วยนะจ๊ะอ่ะ2ผลงานเพลงในช่วงนี้จ้าพื้นที่ปลอดภัยพิมดามหานครและขอกำลังใจหนูเล็กกากากับน้องวินวรพัฒน์ค่ะ

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ช่วง6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมธิชาแล้วนะคะตีหนึ่งสี่สิบหกนาทีวันนี้ส่งช่วงต่อให้กับพี่เพชรพุ่มพวงนะคะวันนี้อัปเดตราคายางนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82 บาทครองแง่82 บาทจังหวัดตรัง82 บาทภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานี83 บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่82.40 บาทยางลูกขุนค่ะ87.90 บาทขี้ยางก้อนถ้วย65 บาทและน้ำยาง73 บาทนั่นเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะจ๊ะที่เข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะก็อ่านทันบ้างไม่ทันบ้างขออภัยนะคะเพราะว่าพิมพ์กันเข้ามาวันนี้หลั่งไหลมากเลยข้อความนะเยอะจริงๆสวัสดีพี่อัมพลด้วยค่ะบอกว่าส่งครูเมย์กลับบ้านเดินทางปลอดภัยครับนะคะพี่พิทวัฒน์นะคะบอกว่าขอส่งน้องเมย์กลับบ้านปลอดภัยครับดูแลสุขภาพด้วยหลับฝันดีนะครับพี่เสือ10 ตัวส่งสติกเกอร์มาพี่ช้างบอกงอแงงอแงนะคะสวัสดีพี่ทัดแทนด้วยนะคะพี่แทนนะสวัสดีพี่สุภกรนะคะบอกว่าจะไปปิดร้านละจ้านะคะสวัสดีพี่ณัฐวรสนะคะใช่ไหมไม่รู้จะอ่านว่าไงนะขอเพลงหม้อหุงข้าวนะคะสลับสับเปลี่ยนกันบ้างเนาะนะให้เพลงใหม่ๆได้เกิดได้บันเจิดเฉิดฉายบ้างสวัสดีพี่สถิตนะคะพี่สันทัศน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนพี่เลิฟนะคะน้องแวนยังอยู่เนาะบอกว่าอันนี้อ่านไม่ได้อ่านออกอากาศไม่ได้ผ่านไปแวนพิมพ์อะไรเนี่ยนะคะสวัสดีพี่นันด้วยนะจ๊ะอ่ะ

0: วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองค่ะสำหรับวันนี้แก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงจากพี่เท่อุเทนค่ะเชียดนิ่มๆขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าฝันดีครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นเรือนแพของแม่พึ่งมุกบุญจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจ้วงพอสนั่นเองนะครับแล้วก็แสนแสบนะครับจากพี่ที่อุเทนพรหมินทร์ทั้ง3เพลงจบไปนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว SMS ครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้นะฮะทักทายครับไปถึงน้องใบนะฮะสวัสดีครับบอกว่าพี่ต้องใจข้ามมาแทนด้วยนะครับนะนะฮะหมายถึงแบบดีเจที่มาแทนพี่ใช่ไหมครับต้องขออภัยนะครับพอดีมีภารกิจนะครับมีภารกิจหลายงานอยู่ช่วงนี้นะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับสวัสดีครับไปถึงน้องแบมบอกว่าคิดถึงขอบคุณมากๆค่ะนะครับยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยวันหลังต้องมาเจอกันนะฮะน้องแบมเนาะแล้วก็สวัสดีครับพี่นุชเจริญพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่จรัสครับพี่จำเพียรน้ำแข็งนะครับสวัสดีครับพี่ศักชัยครับสวัสดีพี่นุชเจริญแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านครับพี่นงนุชณนครนะครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังขับรถอยู่ณตอนนี้ขับรถไปฟังเก้าห้าไปนะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องที่กำลังกรีดยางอยู่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอให้กรีดยางอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับฟังเพลงไปด้วยกรีดยางไปด้วยนะครับจะได้เพลินๆนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่รามิดานะครับสวัสดีครับผมพี่แมวผู้ประกาศบอกว่าเอาที่บายใจค่ะน้องเพชรนี่ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เพื่อนๆกันณตอนนี้ครับป่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้น้องเมย์นะฮะน้องเมย์อยู่หลังไมค์ของเราเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ชุลแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนให้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับจริงนะผมก็ชอบทานยำยำบ่อยๆนะครับเพราะว่ามีหลายรสชาติที่ผมชอบนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะพี่เพชรน้องตกใจหมดเลยเมื่อคืนนี้
3: เมื่อคืนนี้ตกใจเรื่องอะไรจังตกใจเรื่องอะไรฮะ
4: ก็พี่เพชรไม่มาใช่ไหมมันก็วันเกิดของแม่พึ่งใช่ไหมวันที่4ใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ที่4สิงหาแม่พี่ปอกับพี่โน้ตพี่เขาบอกไงบอกว่าเนี่ยวันเกิดของแม่พี่เพชรนะอะไรอย่างนี้นะบอกให้ปอนนะ
3: โอ้ยขอบพระคุณมากๆเลย
4: เน
3: ี่
4: ยพรุ่งนี้เตรียมตัวจะไปทำบุญนะพรุ่งนี้วันพระ
3: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมมันเพราะว่า
4: ถ้าทำบุญแม่มันจะบอกว่าเนี่ยแม่พี่เพชรด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจะทำบุญให้ตลอดเลยนะ
3: ขอบคุณมากๆครับเพราะว่าวันที่4สิงหาเนี่ยเป็นวันเกิดของ

0: พึ่ง
1: ใช่เมื่อคืนน้องตั้งใจนะไม่นอนเลยจ้ะรอเอ้า
0: คือ
1: แต่น้องก็ไม่ได้โทรนะน้องไปแล้วลมฟังอยู่ลมฟังอยู่อีกลมฟังตั้งแต่สองทุ่มมาเรื่อยๆเหมือนว่าพี่เพชรสลับอะไรประมาณนี้นะ
0: เข้าใจเข้าใจขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่พอดีแบบช่วงนี้แบบมีหลายงานที่แบบต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยฮะ
1: ใช่ต้อง
0: ขออภัยด้วย
1: ใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่พี่เพชรต้องดูแลตัวเองด้วยนะ
0: สำคัญมากๆเลยฮะเรื่องนี้ อ่ะตอนนี้ครับ
1: พี่เพชรเดี๋ยว
0: ครับ
1: แม่เขาฝากบอกว่า
0: อะไร
1: เขาอยากให้พี่เพชรอ่ะ
0: ครับ
1: มีความสุขเยอะๆมีครอบครัวที่ดีให้มีถ้ามีคนรักก็ให้เขาเข้าใจพี่เพชรเยอะๆค่ะใจก็รักพี่เพชรทุกคน
0: ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับน้องปอนะฮะก็อาจจะสักวันหนึ่งนะครับถ้าแบบมีครอบครัวที่ดีนะครับก็นั่นแหละสักวันหนึ่งผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราก็ทำทุกวันให้มันดีที่สุดดีกว่า
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะน้องๆก็อยากให้พี่เพชรอ่ะเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีเจอคนที่เข้าใจพี่เพชรพ
0: ี่
1: เพชรทำงานด้านนี้ใครๆก็รักพี่เพชรตั้งนั้นแหละแต
0: ่ที่ขอบคุณครับ
1: ใช่รักหมายถึงว่ารักเหมือนพี่เหมือนน้องรักอะไรๆประมาณนี้ถ้าพี่เพชรเจอคนที่ดีๆเข้าใจพี่เพชรน้องๆก็ดีใจกับพี่ด้วยนะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: คิดถึงเสมอเพื่อแม่น้องเขาก็คิดถึงพี่นะ
0: ขอบคุณมากๆครับและอย่างวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรครับ
1: ฟังเพลงแม่หิ่งข้างค่ะ
0: เพลงอินเทรนด์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: ทุกคนเลยน้องเมย์พี่เพชรแล้วก็ทุกคนแล้วก็พี่นุชบอกว่าฟังถ้าวันไหนเจอก็เดชบอกด้วยนะว่ายังคิดถึงอยู
0: ่ได้เลยครับผมขอบคุณมากๆครับน้องปอ
1: ค่ะแล้วอย่าลืมมีน้องตัวเล็กให้น้องเร็วๆนะเพราะญาติน้องเขามีโรงเรียนอนุบาลเดี๋ยวมาเรียนที่นี
0: ่ไอ้ยะต้องหาน้องต้องสงสัยจะต้องหาน้องตัวเล็กแล้วเน
1: า
0: ะตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: หาเร็วๆหน่อยครับอย่าช้านะเอง
0: ทำไงเนาะขอบคุณมากครับผม
1: เพราะข้าพอวันถูกก็ลบกรุงเทพพอวันอาทิตย์ก็ลบมาภูเก็ตแล้วนะหมาย
0: ก็เนี่ยล่าสุดผมเพิ่งไปภูเก็ตมา
1: ไปใช่ไหมครับพี่เพชรคะ
0: แถวฉลางมั้งจำไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอครับแถวฉลางก็ไม่ไกลจากน้ำเหลืองเท่าไหร่เนาะ
0: ไม่ก็ถือว่าใกล้ๆนะครับไปงานมานะฮะ
1: ถ้ามาแถวชาร์เตอร์มาแถวนั้นแถวเมืองเก่าอะไรก็เดี๋ยวน้องจะไปหาแถวนั้นแหละจะไปดูแลดูแถวนั้นแหละ
0: โอเคได้เลยครับผมน้องปอขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะ
1: น้องขออภัยด้วยนะที่ชวนคุยนานนานๆเกิน
0: ไม่เป็นไร
1: โอเคค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: พี่เพชรมีความสุขและน้องเมย์ด้วยนะคิดถึงทุกคนค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะขอบคุณน้องปอมากมากนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับคืออย่างเวลาเราคุยกันหน้าไมค์เนี่ยไม่รีบนะครับอยากจะคุยกับทุกท่านให้แบบครบถ้วนที่สุดนะครับเพราะว่านั่นแหละทุกคนก็คือครอบครัวของเราจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับหม้อหุงข้าวนะครับ

ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ีเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ว่าไงคนเก่งนะครับบทเพลงจากวงไททัสสมิธนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับเป็นอย่างคือบ่ลืมจากน้องเบนไพลินแล้วก็จบแบบงงๆนะครับน้องกวางจิรพันธ์แล้วก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับจากบุกสุปการเองนะครับทักทายครับไปถึงคุณยาพอเพียงบอกว่าเนี่ยก็พักหิวก็หิวนะฮะถูกต้องครับตอนนี้ก็หิวก็หิวนะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องรอไว้ถึงอีกวันหนึ่งดีกว่านะครับถ้ากินตอนนี้รับรองว่ากดไหลย้อนแน่นอนนะฮะทักทายครับไปถึงคุณมานีนะครับพี่สุนิสาสวัสดีครับพี่กบคนตากมารายงานตัวพี่บุญกรคุณแม่บุญเรือนพี่เกษมทักทายนะครับผมน้องลิซ่าบอกว่าไม่เจอหลายวันคิดถึงนะคะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับบอกว่าทำไมวันนี้พี่เพื่อติดอ่างจังเลยจ๊ะนะครับมันก็แล้วแต่วันจริงๆนะบางทีแบบก็เรียกว่าอะไรนะสมองเร็วนะครับพูดแล้วติดแล้วตอนนี้บางทีแบบเราคิดไปไกลมากกว่าปากของเรานะฮะก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับ นะครับนอนลิซ่านี่ช่างสังเกตจริงๆนะฮะสวัสดีไปถึงคุณพี่ทิติวัฒน์นะครับบอกว่าหมูสิงฝนตกครับผมนะครับผมภูสิงใช่ไหมครับภูสิงเนาะพี่สันทัศน์สวัสดีครับคุณแม่บุญเรือนพี่พินโยทักทายนะครับผมไปถึงน้องกฤษกรนะครับสวัสดีครับบอกว่าพี่เพชรไปไหนมานะครับไปทั่วเลยครับตอนนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วคือแบบยุ่งมากมีทั้งไปภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปอยุธยานะครับเมื่อวานเนี่ยโอ้ยคือแบบคนละฟากเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็คืองานเนาะนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับสำหรับพี่น้องชาวเก้าห้านะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณจารุวรรณบอกว่าคุณเพชรแพ้เสียงในหัวนะครับแพ้ตลอดฮะ ไม่เคยไม่แพ้นะครับแต่ว่าก็แพ้แหละแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณนโมนะครับคุณนโมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรฝนราดอีกแล้วค่ะนะครับเก็บน้ำยางไม่ทันอุบลค่ะนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณลิฟนะฮะสวัสดีครับผมพี่สว่างกำนันแดงบอกว่าไหนดูสิมีใครบ้างนะฮะสวัสดีครับผมคุณยายพอเพียงนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมมีสุขสกินสบู่สมุนไพรมาฝากนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายนะครับล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีนะครับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-143-990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดช็อปมาเนี่ยนะครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับชั่วโมงหน้าเชิญครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอเอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่าก
2: ลับมานะครับในช่วงวันที่2นะครับยังกับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าเมย์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์โอเคไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับช่างรถอุบลเนาะ
3: ครับผม
2: ก็คือว่าตอนนี้อยู่ที่อุบลใช่ปะ
3: ครับผมใช่อยู่ครับตำบลมุ่งเรือครับผม
2: นี่ฝนตกไหมครับอากาศเป็นยังไงบ้างแถวนู้น
3: ก็ตกอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่ามันไหลนี้ครับผมไปลาวหมดเลยครับผม
2: อ๋อเข้าใจเลย
3: ตกแรงครับผม
2: เขาเรียกว่าฝนตกไปทั่วฟ้าอะไรประมาณนี้เนาะ
3: ครับผมแต่ว่าดำนาก็ดำไม่ถึงแต่ว่าดำผงนะครับแต่ก็มีน้ำอยู่นะครับผม
2: เข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: อยากฟังเพลงในโลกทั้งใบให้นายคนเดียวของเต๋าสมชายครับผม
2: โอ้ยเพลงนี้คลาสสิกมากนะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดังมากในยุค90ประมาณนี้เนาะ
3: ครับผมยังเด็กอยู่ครับตอนนั้นครับ
2: พูดง่ายๆนะครับเข้าใจเลยนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: อยากมอบให้หมวดโอ๊ตชุดสืบอุบลราชธานีเนี่ยครับผม
2: ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำโซโลแกนของเราได้ไหม
3: ขอได้ครับแต่ว่าต้องนำให้เราก่อนครับ
2: ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ปลาพันท้ายนอสิง
3: ปลาพันท้ายนอสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยรา
2: อาฮ่า
3: อาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: อัยราอาฮ่า
3: อัยราอาฮ่า
2: ขอบคุณมากๆครับผมช่างรถอุบลนะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ครับผมครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคร
2: ับ ครับผมนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงจัดให้ครับผมขออนุญาตเอาเพลงของพี่เต๋าเป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับแต่ว่า3เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ความหมายดีๆแล้วกันนะครับทั้ง3เพลงเลยครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมสีเพียงจบไปในช่วงของพาเรทเป็นยิดนะครับขอแนะนำเป็นกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกทั้งใบจากคุณเล็กรัชเมธครับแล้วก็วงไม้เมืองนะครับเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งใช่ไหมครับโลกทั้งใบให้ในคนเดียวนะครับพี่เต่าสมชายแล้วก็รักเดียวใจเดียวครับจากพี่เสือธนพลนะฮะทักทายครับไปถึงไอ้มิตรชัยนะฮะหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับบอกว่าโลกทั้งใบให้คุณครูนัดคนเดียวนะครับรักเดียวใจเดียวครับน้องเพชรแสดงว่าไอ้กว้างนี่รักมาประมาณ20กว่าปีได้นะครับโอ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะฮะเนี่ยถ้าเป็นทุกวันนี้มีหลายครูนะครับไอ้กว้างนะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเท่าไหร่มีเยอะนะครับผมสวัสดีครับรักทายไปถึงคุณได้พอเพียงนะครับสวัสดีพี่บุษยานะครับสวัสดีน้องปาล์มี่อันปาล์มี่นะครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวิ่งเรียงปกติน้องปาล์มี่เขาต้องออกกำลังกายใช่ป่ะก่อนแบบกลับมาพักผ่อนนะครับน้องปาล์มี่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องแชมป์ขอเป็นวอนครับพี่เพชรนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่บรรเทาพี่สุทัศน์สวัสดีครับผมพี่สันทัศน์บอกว่าพี่เสือธนพลก็มานะครับมากันหมดแหละช่วงนี้นะครับแล้วก็คุณยายพอเพียงนะครับสวัสดีครับบอกว่าวันนี้เพลงโปรดทุกเพลงเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไพบูลย์สวัสดีครับบอกว่าลุกขึ้นมาเป็นกำลังใจให้กับเพชรนะครับผมได้ยินเสียงจากร้านของฝากขึ้นดอยสุเทพแล้วทนไม่ไหวครับลุกมาเปิดบ้างครับเป็นกำลังใจให้นะครับหายไปหลายวันนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่ก็ที่หายไปก็นั่นแหละครับติดงานติดภารกิจก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เลยต้องรบกวนพี่ๆน้องๆดีเจนะครับมาแทนในช่วงนี้ที่สอนที่5นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สวรักษ์นะครับทักทายครับผมสวัสดีไปถึงคุณน้องดาราวันนะฮะสวัสดีครับบอกว่าคิดถึงจังเลยหายไปหลายวันนะครับก็ช่วงนี้ก็ปฏิติดภารกิจนะครับมีงานนิดนึงนะฮะน้องดาราวันน้องดาราวันเป็นยังไงบ้างครับเห็นได้ข่าวว่าช่วงนี้งดเล่าเข้าพรรษาใช่ไหม3เดือนใช่ไหมครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ชูพี่ชัยยุทธนะฮะพี่เจริญพี่หนูวันพี่ใครอีกนะครับอีกหลายๆท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับคุณยายพอเพียงครับพี่เอกศิลป์น้องปอมพี่ถามว่าแล้วพี่เพชรวิ่งหรือยังคะช่วงนี้ยังไม่ได้วิ่งยังเลยจริงๆนะครับรู้สึกว่าสุขภาพช่วงนี้แย่มากจริงๆเพราะว่ามีงานแบบติดกันนะครับก็เลยแบบอาศัยบนเวทีอาศัยกระโดดรถเต้นอาศัยแบบให้เหงื่อออกประมาณนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์ทักทายครับผมแล้วก็พี่น้องแชมป์นะมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วีรศักดิ์ด้วยนะครับพี่เอกศิลป์ทักทายนะครับผมพี่บอลเทาครับคุณยายพอเพียงครับทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวผมมีเพลงจากชีวิตมาฝากนะครับจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้วันอะไรนะวันพุธใช่ไหมฮะใช่ไหมน้องเอ๋วันพุธเนาะบางทีพี่ก็ลืมวันลืมคืนไปนะฮะบางทีเราทำงานช่วงคืนนะครับบางทีก็ต้องลืมก็ต้องขออภัยนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นเพลงบุญพลาบอฮอดนะครับจากไอแมนพฤศิษฐ์พงศ์ครับสังกัดแบมบูบีชนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจมส์วิชยากรนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับบทเพลง2เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นดอกชบาสีแดงจากนั้นลูกตาลใช่ไหมครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานนะครับคุณก้องห้วยไร่นะฮะเกี่ยวกับดอกไม้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเพลงใหม่ล่าสุดของน้องลูกตาลเนี่ยเป็นแบบญี่ปุ่นจริงๆนะครับเพราะว่าคนแต่งก็น่าจะเป็นอาจารย์คนญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีดนตรีแบบทางใต้ของญี่ปุ่นอยู่นะครับทางโอกินาว่าเลยนะฮะอาทักทายกันทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้สวัสดีไปถึงน้องปามี่บอกว่าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับนี่แน่นอนนะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้าช่วงนี้ผ่านไปเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาวิ่งกลับมาออกกำลังกายแล้วนะครับยังไม่มีเวลาเลยนะฮะต้องขออภัยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงกำนันแดงนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันพี่นันทานะครับน้องดาราวันอันเลิฟวิ่งนะฮะสวัสดีฮะนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เจรัตนะครับสวัสดีไปถึงใครเนาะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็เซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่สังสุราชทักทายครับพี่เจริญนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับพี่นะพี่เต้ยุวนนนใช่ไหมครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆกันต่อนะครับ

0: ีเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2กูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผม DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นั่นเองนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเหมือนเป็นคนอื่นจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับผมนะผมเป็นคนที่ชอบมากเลยเพลงพี่เบิร์ดยุคสมัยแบบ80นะ80ต้นๆนะครับเป็นแบบโอ้ยนะอย่างนักร้องสมัยก่อนนี่กว่าเขาจะมาเป็นนักร้องได้ต้องประกวดมาต้องแบบโอ้ยหลายขั้นตอนจริงๆนะครับผมก็เลยแบบชอบเพลงยุคสมัยนั้นมากกว่านะครับทักทายครับไปถึงพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีจากเชียงใหม่ครับผมนี่สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงพี่อารมณ์บอกว่ากำลังตัดยางครับผมนะดงนาราวันสวัสดีค่ะยังไม่หลับไม่นอนเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ทิติวัฒน์ครับลุงต้อยแก่แล้วสวัสดีครับพี่แดงกำนันแดงนะฮะกำนันแดงตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่สุชาดาแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เจริญครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับผมน้องดารามอนบอกว่าอะไรนะบอกว่าทำไมดีเจหล่อจังคะโอ้ยไม่หล่อหรอกครับผมแค่เร้าใจเฉยๆ เล่นหยอกๆนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับเอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit This Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไปชั่วโมงหน้าเชิญครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ลับมานะครับผมแต่ช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะสองเพลงจบไปนะครับมีรักข้ามโขงจากพี่แปรพงศธรแล้วก็พบนะฮะจากน้องแตงโมสังขะนั่นเองนะครับทั้งสองเพลงนะครับทักทายครับทุกท่านในช่วงที่3กราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่มงคลนะฮะพี่สุมาลาพี่สุวรรณีพี่สุภัทรานะครับพี่จรัสนะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นันทานะครับแล้วก็คุณพึ่งชุมเกตใช่ไหมครับผมบอกว่าขอเพลงมะหุงข้าวได้ไหมครับผมนี่จัดไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รักทายครับไปถึงคุณยายพอเพียงครับน้องดาราวันครับพี่ทิตินาศนะครับสวัสดีครับน้องปาหมี่นะฮะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเตรียมตัวไปวิ่งแล้วตอนเช้านะฮะแล้วก็รักทายครับไปถึงคุณลุงต๋อยนะฮะนี่กำลังแดงนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับบำรุงประสาทครับเพโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับเพลงนี้จะพบกันไหนไปฟังกันเลยครับ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจบไปทั้ง2เพลงนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ2เพลงแห่งความคิดถึงครับจบไปไม่ว่าจะเป็นแอบรักแอบคิดถึงของพิธาอรทัยนะครับแล้วก็ถ้าคิดถึงมากกว่านี้ครับจากคุณแม่เจนเจนนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอนะครับสวัสดีกับป้อมมาแล้วพี่ปราโมทนะครับบอกว่าชอบมากๆเลยนะครับพี่รัตดาพี่นันชาพี่บุญจกรนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอฮายโอนะสวัสดีตอนเช้านะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูฝนอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกท่านแบบพกร่มไปด้วยเหมือนที่ผมพกมาตลอดเวลาเนาะเผื่อไว้นะครับเผื่อฝนตกอะไรอย่างงี้นะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเป็นเพลงแนวแบบช้าๆนะครับสบายๆฟังแล้วก็เคลิบเคลิ้มนะครับหลายๆท่านอาจจะฟังแล้วก็นอนหลับได้เลยนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับทั้ง3เพลง

0: รสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมนะในช่วงของมหานครฟาร์มลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA ครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะครับจัดให้ยาวๆนะเพลงสบายๆฟังแล้วโอ้ยผ่อนคลายนะครับจะได้แบบพักผ่อนกันสบายๆนะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคอยน้องแต้ต้นโดนจากต้อง MC2 นะครับแล้วก็คุณก๊อตเมฆลานะครับแล้วก็มาลัยน้ำใจนะฮะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นุ้ยวินครกนะครับนุ้ยสุวินานะครับแล้วก็พี่บาวีนะครับยิ่งเย้าหญิงร้อยนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังทำงานตอนนี้อยู่ด้วยนะครับพี่น้องเชื่อชาวกรีดยางทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่รับฟังรับชมกันอยู่ในตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ๆที่เขาขับรถส่งของขับรถส่งคนหรือว่านั่นแหละพี่น้องชาวกัดตัดยางหรือว่าทำงานออฟฟิศช่วงกลางคืนก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะฮะทักทายครับพี่สุนีครับพี่นวลจันทร์นะครับพี่นิติรันสวัสดีน้องดาราวันบอกว่าดีจีน่ารักจังเลยนะฮะสุดยอดไปเลยสวัสดีครับไปถึงพี่กันกล้วยนะครับพี่นิติรันครับสวัสดีครับผมพี่สุนีครับพี่รัตยาพี่ประโมทนะครับบอกว่าชอบมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ฝนพี่จิรวรรณนะครับพี่ยายออสสามย่านพี่สุภัทรานะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครเพลงช้างเผือกนะครับหลังจากช่วงมหานครฟาร์มลี่ด้วยกันครับ
3: มหานครฟาร์มลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่คลื่นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ีเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับผมจัดไปนะฮะก็เป็นบทเพลงช้างเผือกจากวงโหระพาเป็นไปตามคาดนะครับก็หลายๆท่านอาจจะอินกับเพลงนี้นะครับเพราะว่าเป็นไปตามคาด ไม่เป็นไรนะครับอีก15วันค่อยว่ากันใหม่นะครับทักทายกันทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่นันทานะครับพี่บุญเลียนพี่นิชรันครับสวัสดีครับพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่3น้องสุตารัตนะฮะสวัสดีครับผมอะไรนะบอกว่าเข้ามาเจอโอ๊ตเขาบอกว่าลูกเพชรสรภพไม่อยู่งับนะฮะสรภพเลยเหรอน้องตา อันนี้เป็นชื่อก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะแล้วก็ทักทายครับพี่แกนจุฬาพรครับพี่สุมารินะฮะสวัสดีครับผมคุณพี่บุญเลียนทุกท่านนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมอย่าลืมครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวกราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ดีค่ะ5:11 นกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเช้าวันพฤหัสบดี6 สิงหาคม 2569วิทยุอสมทเพื่อไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTMFM 95เหมือนเดิมซุปเปอร์สเตชันนะคะ5:00 ถึง 10:00 น.สวัสดีน้องนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยครับทั่วโลกเลยนะ
0: ทั่วโลกและทั่วโลก
1: ทั่วโลกเลยครับผม
0: ค่ะเช้าวันพฤหัสบดีก็กลับมาเจอกันนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้ยตื่นก่อนตั้งนานแล้วจ้ะ
1: โอ้โหตื่น
0: กันตื่นก่อนตั้งนานแล้วจ้าพวกเธอเพิ่งมากันนะคะ
1: ตื่นมาทำอะไรครับพี่
0: เพิ่งมากันฉันตื่นมารอแล้วจ้าจ้าก็รอฟังข่าวฟังเพลงนะคะมีครบรถหมดเลยนะคะสำหรับในช่วงเช้านะคะบางท่านก็ตื่นก่อนจริงเพราะว่าอาชีพจัดยางเนี่ยก็ต้องตื่นประมาณนี่แหละตีสองตีสามก็เริ่มแล้วอาชีพแม่ค้าก็เหมือนกันนะคะผมแม่ค้าเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงต้องเขานอนตั้งแต่สองทุ่มนะแล้วก็ตื่นเที่ยงคืนไปตลาดกลับมาตอนตีสองตีห้าเนี่ยเริ่มจะขายละเปิดหม้อละ
1: บอกว่าง
0: ั้นไม่ทันยิ่งคนสแกนไปช่วยไทยพลัสเนี่ยมันไม่ทันก็เลยต้องตื่นเช้าหน่อยช่วงกอบโกยช่วงเนี้ยกอบโกยนะคะ
1: คือเข้าใจว่าถ้าเป็นแม่ค้าตลาดเช้าอย่างนี้เนาะพี่ๆแม่ค้าตอนนี้ต้องอยู่ตลาดกันแล้วอ่ะ
0: ใช
1: ่แสดงว่าต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสองเที่ยงคืนพี่ว่าอย่างนี้ก็ต้องเตรียมละ
0: ใช่ค่ะคือพี่จะบอกว่าอะไรนะจะมาโอเอไม่ได้โอเอคือแบบจะมาแบบไม่รีบนอนไม่รีบตื่นไม่ได้นะคะทุกวันต้องเป็นอย่างเงี้ยชีวิตแบบโอ้โหคือต้องเป๊ะๆเลยไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพคือมันคืนต่อไปมันก็จะสะสมใช่ไหมแล้วก็จะมีปัญหาก็เลยต้องโอ้มีอันเนี้ยมีวินัยต่อการกินการนอนการใช้ชีวิตมากๆเลยอันนี้ก็ดีนะทำให้รู้สึกว่าจะต้องดูแลสุขภาพมากกว่าคนอื่นหลายเท่ายิ่งนอนน้อยนะว่าต้องขยันทำงานภาระข้างหน้ารออยู่นะคะแล้วช่วงนี้มันมีข่าวไอ้ผีแม่ไม้อ่ะคนไหลตายนอนไหลตายกันหลายรายแล้วเหมือนกันนะคะมาอีกแล้วนะผีแม่ไม้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องเอาเสื้อแดงมาแขวนหน้าบ้านอ่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมีเสื้อแดงก็มาแขวนกันนะคะ
1: โอ้เป็นสัญลักษณ์นะ
0: สัญลักษณ์ว่า
1: ทำไมต้องเป็นสีแดงนะพี
0: ่ก็บอกว่าก็คือสัญลักษณ์ของผีแม่ไม้ไง
1: ความเชื่อนะ
0: ใช่สิเสื้อก็ได้ผ้าก็ได้เป็นผ้าสีแดงอ่ะเหมือนเวลาเราขนของแล้วรถของมันล้นรถออกมาใช่ไหมก็แขวนเอาไว้บางคนบอกว่าแขวนป้องกันตำรวจบอกไม่แขวนด้วยรถคันหลังหรือคันหน้าหรือคันข้างก็ตามได้เห็นไม่ใช่ป้องกันตำรวจนะไอ้ผ้าแดงไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่ผีแม่ไม้เนี่ยก็บอกว่ามันจะออกตระเวนหาเหยื่อผู้ชายเพื่อพาไปเป็นคู่ครองในชาติหน้าในภพหน้าทั้งดวงก็เลยจำเป็นต้องป้องกันเอาไว้ตามความเชื่อโบราณเอาผ้าสีแดงเสื้อสีแดงมาแขวนไว้ตรงหน้าบ้านก็ได้ใต้ต้นไม้หรือเชิงบันไดประมาณนี้ค่ะ
1: คือเหมือนจะเป็นกุศโลบายหรือเปล่าว่าให้มาเอาผีจากเสื้อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่ามาเอาชีวิตคนในบ้านไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเกิดหรือเปล่า
0: ก็ดูสิปัจจุบันยุค AI อ่ะเขาก็ยังเชื่ออยู่นะเดี๋ยวเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่กาฬสินธุ์อ่ะมีผู้ชาย2 คนในหมู่บ้านอ่ะนอนไหลตายต่อเนื่องกันเลย2 คนห่างกันแค่2 อาทิตย์อ่ะทีนี้ก็บอกว่าในหมู่บ้านเนี้ยหมามันหอนกลางคืนรอบหมู่บ้านแล้วลูก พร้อมอยู่นั่นเออคือคนนึงอ่ะไปรับจ้างดายย่าใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่ากลับมาแล้วนอนไหลตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ชาวบ้านบางคนบอกว่ายุค AI ก็จริงนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เห็นบ้านอื่นก็ทำกันอ่ะก็ทำเพื่อความสบายใจเพราะว่าที่บ้านก็มีผัวอยู่แค่คนเดียวเดี๋ยวผีไม่ไหม้จะมาเอาไปก็ทำซะหน่อยจนถึงตอนนี้อ่ะโอ้ยผัวยังอยู่ยงคงกระพันเลยอืมนะค่ะแต่ว่าถ้าฟังในมุมของหมอนะหมอบอกว่าของคนนั้นน่ะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะจ๊ะไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ผ้าแดงก็แขวนไปก็ไม่เป็นไรความสบายใจของคนในครอบครัวหมอบอกหมอนี่คือหมอ
1: ถ้าแขวนแล้ว
0: การ
1: ละ
0: สินเนี่ย
1: ฮะถ้าแขวนแล้วแบบว่าคนในบ้านจะได้แบบเออนอนหลับพักผ่อนจะได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วนอนหลับอ
0: ่
1: ะมันก็เป็นเหมือนคือตัวบายหนึ่งนะ
0: เอ้าพอหมาหอนอ่ะรู้ออกไหมระดับนายแพทย์ก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าหมามันหอนทำไมใช่ไหมเออเอ้าพอหมาหอน
1: อ
0: ่ะเอ้านั่นแหละแผลแม่ไม้เดินเลาะตามบ้านละเดินเริ่มเลือกผู้ชายละก็เลยแต่ผ้าแดงเสื้อแดงไว้ก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าไอหมู่บ้านที่เกิดขึ้นที่กาฬสินธุ์อ่ะเขาก็เลยต้องจัดพิธีทำบุญไงสะเดาะเคราะห์สืบชะตาหมู่บ้านกันใหญ่ปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคลแต่ว่าเรื่องหัวใจล้มเหลวตามที่สาธารณสุขประจำจังหวัดกาฬสินธุ์บอกอันนั้นก็ฟังชาวบ้านบอกก็ฟังแต่ว่าผ้าแดงก็ขอแขวนไว้หน้าบ้านสักหน่อยนึงนะคุณหมอนะไม่ต้องว่ากันนะคุณหมอบอกโอเคตามสบายแต่ว่าไปตรวจสุขภาพบ้างก็ดีนะก็ว่ากันไปค่ะผีแม่ไม้โอเคเราออกผีได้ยังไงตอนนี้สายมาแล้วค่ะนุ่งโด่งยังไม่ทันได้อ่านข่าวเลย
1: เดี๋ยวรับสั่งรับสายก่อนเลยนี่พี่นะ
0: ค่ะบอกข่าวเล่าความคุณเย็นเหรอคะ
2: เอ็นพิจิตรครับ
1: คุณเอ็นคุณเอ็นจากพิจิตร
2: ครับบ้านผมอยู
1: ่อำเภออะไรครับพี
2: ่น้องอยู่บางนาครับถามว่าเกี่ยวกับบัตรประชาชนแต่มันยังไงบางคนบอกมีมอเตอร์ไซค์บ้างมีรถยนต์บ้างอะไรบ้างเนี้ยบางคนได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเพราะอะไรครับ
1: อ๋อเดี๋ยวมันนะผมที่คนบ้านเดียวกับพ่อ
2: ต้องใส่ตาด้วยไงก็เคยโทรมาถามพี่สีบ่อยแล้ว
1: เออ
0: โทรบ่อยเหรอ
2: โทรมอยแต่ไม่ค่อยติดหรอกติดนะ
1: แต่โทรมา
0: บ้านติดโอเค
2: ครับเพราะว่าบางคนมาถามบอกอ้าวเนี่ยรถทั้งตั้ง5ปี10ปีแล้วทำไมเขาต้องตัดทิ้งไปผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยบอกอ้าวผมก็ไม่โดนตัดนะเพราะรถคือผมเคยมีผมก็ลบไปหมดแล้วอะไรหมดแล้วบางคนบอกซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งนานแล้วบางทีก็มีแต่ชื่อมอเตอร์ไซค์แต่ไปดูจริงๆมันอ้าวกลายเป็นรถยนต์ได้ยังไงเงี้ยมันก็งงไงผิดพลาดตรงไหนครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: อย่างนั้นผิดพลาดจริงมีนะมีที่แบบเรามีแต่มอเตอร์ไซค์แต่ชื่อมันขึ้นรถยนต์อย่างเงี้ยก็มี
2: ใช่ครับเนี่ยมันมีปัญหาตรงเนี้ยอ่ะบางคนเนี่ยคนข้างบ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาขายของแต่ทำไมไปชื่อฉันมีรถยนต์ได้ยังไงยังไม่เคยขับพวงมาลัยสักทีเลยน่ะ
0: ไม่ใช่ขับพวงมาลัยขับแต่บิดมีแต่บิดใช่ไหมแต่ว่าพี่เอ็นเนี่ยผ่านใช่ไหมพี่เอ็นผ่านแล้วใช่ไหม
2: ผ่านครับแต่ว่า
0: คนที่ทำ
2: เพราะผมจอตาตาไม่ดีผมได้เงินพิการแล้วก็ได้ตรงนี้มามีคนรับฝากมา
0: อ๋อผ่านแล้วกำลังจะบอกว่ายินดีด้วยไม่ต้องยินดีนะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้ทุกคน
2: ไม่ใช่แล้วอยากจะรู้ว่าไอ้ต่อจากเดือนละ 2,000 2เดือนไปแล้วเนี่ยเดือนต่อไปผมจะต้องไปทำอะไรเพิ่มไหมอยากรู้ตรงนี้ด้วย
0: ไม่ต้องถ้าผ่านแล้ว
2: ถ้าผ่านแล้วหมายถึงว่าไอ้เดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยได้แล้วเขาบอกว่าเดือนต่อไปเขาจะตัดใหม่จริงหรือเปล่าครับ
1: ตุลาก็จะเข้ามาเป็นของบัตรชาลัดนะพี
2: ่แต่บัตรชาลัดหมายถึงว่าได้เหมือนเดิมเดือนละ300เหมือนเดิมใช่ไหม
1: ใช่ได้เดือน300เริ่มตุลาเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วค่าได้น้ำ น้ำกี่หน่วยฟรีไฟกี่หน่วย
2: อันนี้เออเรื่องไฟเนี่ยผมจะต้องไปแจ้งที่ที่กรมไฟฟ้าป่ะ
1: ไฟ
2: เขาบอกว่ามีส่วนลดไฟฟ้าเนี่ยผมจะต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าไม่มีคนก็ถามหาจังผมก็บอกมันต้องไปที่กรมไฟฟ้าก็ส่วนลด100บาทเนี่ยผมต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าไหม
0: เคยได้อยู่ไหมคะเคยได้อยู่ไหมประวัติอ่ะ
2: ไม่ประวัติผมไม่เคยไปทำอะไรเลย
0: อ๋อก็ต้องไปทำถ้างั้น
2: ต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าใช่ไหมครับ
0: ต้องไปที่การไฟฟ้าใกล้บ้านนั่นแหละ
2: อ๋อแล้วก็ไปบอกเขาว่าผมมีแบบประชารัฐเดี๋ยวเขาจะทำรถให้อะไรให้ใช่ไหมครับ
0: ต้องไปลงทะเบียนค่ะพี่ถ้าจะเอาไอ้เกิดลดค่าไฟตรงนั้น
2: ต้องลงทะเบียนสมมติว่าผมเคยใช้เดือนละ300เงี้ยเขาจะหัก100ใช่ไหมถ้าเราไปแจ้งใช่ไหม
0: ลดค่าไฟใช่ไหมยังไม่เคยแจ้งเข้าไปค่ะต้องไปมันไม่ได้ให้อัตโนม
2: ั
0: ตินะ
2: ชื่อรถเดือนละ100
0: ต้องไปลงทะเบียนค่ะพี่
2: ต้องไปที่ลงทะเบียนที่กรมไฟฟ้าใช่ไหมครับ
0: ที่การไฟฟ้าใช
2: ่อ๋อครับจะได้หายข้องใจเพราะมีคนถามหาบอกเออทำไมฉันรถแน่มีส่วนลดนะอันนั้นมันในกรุงเทพนะเออปันหลอกเราต้องไปที่กรมไฟฟ้าไหมเออก็เลยอยากสงสัยตรงนี้ไง
1: ไอ้ค่าไฟนี่ไม่ได้315บาทนะฮะเห็นในหลักเกณฑ์เขียนนะพี่
2: 315บาท
0: ไม่เกินใช่รอบนี้เขาให้สิทธิ์ลดค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อบ้านต่อเดือน
1: พี่ใช้ไฟเดือนเท่าไหร่เอางี้ก่อน
2: ค่าไฟที่บ้านค่า300ขึ้นนะครับ
1: ถ้า
0: 300ขึ้นต่อเดือน
1: คือถ้าจะฟรีเลยต้องไม่ให้เกินนะต้องไม่เกิน315บาทนะ
2: อ๋อเพราะว่าเขาล็อกมาแล้วว่าเดือนนึงต้องไม่เกิน315บาทแล้วถ้าเกิดเกินมาทำไมครับ
0: ก็จ่ายเองค่ะพี
1: ่
2: ถ้าเกินเนี่ยหมายว่าจ่ายที่เกินไป315บาทหรือว่าจ่ายทั้งหมดไม่ใช่
1: จ
2: ่
1: าย
2: ตรง
1: นี้เกินนะน่าจะที่เกินนะพี
2: ่จ่ายเฉพาะสมมติผมใช้ไฟไป350แต่ว่า300กว่าบาทนี่เขาก็หักไปผมก็จ่ายแค่ส่วนที่เกินใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะแต่พี่ต้องไปลงทะเบียนเนาะพี่เอ็นลงทะเบียนออนไลน์เป็นไหม
2: ไม่เป็นครับเพราะว่าตัวประสาทตาผมไม่ดี
0: อ๋อก็ต้องไปที่การไฟฟ้า
2: การไฟฟ้าแล้วบอกเขาว่าผมไม่ถือบัตรประชาชนให้เขาทำหรือเรื่องให้เราใช่ไหมครับ
1: ลงทะเบียนที่บอกว่าขอลงทะเบียนบัตรประชาชน
2: ส่วนลดครับ
1: แล้วก็ลองฟังเขาทีพี่ว่าถ้าเกิน315เนี่ยจ่ายทั้งก้อนหรือจ่ายที่ส่วนเกิน
2: อ๋อหัวจะไปที่กรมไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ไปที่ไฟฟ้านะพี่ก่อน30กันยานะพี่แล้วพี่จะได้รับสิทธิ์รอบเดือน
0: บางมูลนาคใช่ไหมที่อยู่บางมูลนาคใช่ไหมอ
2: ยู่พันหินครับแต่พันหิน
0: นั่นแหละไปอ๋อไปสะพานหินได้นั่นแหละ
2: กรมไฟฟ้าสะพานหินครับ
0: ค่ะไปได้เลย
2: บางมูลนาคก็ไปบ่อยบางมูลนาคอ่ะไปวัดท่าช้างอ่ะบ้านจามอนอยู่ตรงไหนบ้านพ่อจามอนอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ในตลาดเลยที่แถวริมน้ำเลย
2: อ๋อริมน้ำครับเมื่อก่อนผมตอนที่ตาดีๆอ่ะผมก็ทำงานอยู่ที่วังหน้ากันเลยครับวัดท่าช้างวัดท่าช้างของไปหินนะ
1: ครับผม
2: ขอบคุณมากครับได้หายคล่องใจเพราะว่ามีคนมาถามหาผมเยอะครับ
0: อ๋อจะได้บอกถูกต้องไปนะคะ
1: เร
2: ื่
1: องรถไฟเขาบอกว่าถ้าไม่เก
2: ินเนี่ยค่าไฟส่วนลดบอกว่าผมบอกว่าพี่ต้องไปที่กรมไฟฟ้านะจะมาถึงให้เขาลดที่บินตรงนี้มันไม่ใช่พี่ต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าเขาบางคนก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็เลยจะหายคล่องใจเนี่ยเดี๋ยวจะได้บอกเขาจ้าขอบคุณมากครับครับ

0: จะมีเงื่อนไขสำคัญนะรุ่งใครที่ใช้ไฟเกิน315บาทต่อเดือนไม่ได้ลดเลยค่ะจ่ายใช้เองทั้งหมดจ่ายเองทั้งหมดนะคะ
1: พี่เอ็นกลับมาฟังใหม่นะถ้าเกินแม้แต่บาทเดียวใช่ไหม
0: ไม่ได้เลยค่ะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของการไฟฟ้านะคะเงื่อนไขสำคัญตรงนี้เนี่ยต้องทราบทุกท่านนะทุกบ้านเลยว่าถ้าเดือนไหนที่คุณใช้ไฟเกิน315บาทต่อเดือนต้องจ่ายเองทั้งหมดค่ะ
1: คือเขารอบนี้เขาให้เยอะ315แต่เขาไม่เกินเลย
0: อย่าเกิน
1: ต้องใช้ไฟไม่เกิน315บาท
0: จริงก็จริงๆคิดว่านะถ้าอยู่สักประมาณ2คนเนี่ยไม่น่าจะเกินนะเปิดแค่ทีวีไม่มีแอร์ในกรณีแบบไม่ติดแอร์ไม่อะไรมีพัดลมสัก2ตัวทีวีสัก1แค่นี้น่าจะเอาอยู
1: ่
0: เอาอยู่แน่นอนนะคะเพราะนั้นไฟต้องไม่เกิน315บาทต่อเดือนไม่ใช่ว่าคุณใช้ไฟเป็นพันแล้วมาหักส่วนต่าง315บาทออกที่เหลือจ่ายเองไม่ใช่แบบนั้น
1: ถ้าเมื่อกี้พี่เดมเขายกตัวอย่างว่าถ้าเขาใช้350เนี่ยก็เขาถือว่าเดือนนั้นต้องจ่ายเต็มนะ
0: ถูกต้องมันก็จะขึ้นมาในบินเลยค่ะมันก็ขึ้นเลยว่าค่าไฟเป็นศูนย์นะให้คุณค่าไฟมันจะขึ้นเลยว่ายอดเงินเป็นศูนย์ถ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนแต่ถ้าเกินมาปุ๊บก็ต้องจ่ายเองทั้งหมด
1: ครับแต่ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรต้องลงทะเบียน
0: ไปลงไว้ก่อนแต่ต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อน
1: ต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อน
0: เพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้นะคะเพื่อรับสิทธิ์นะคะจริงๆไม่ต้องไปก็ได้นะคะเข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะหรือไปกรอกข้อมูลไอ้ตัวรหัสเครื่องวัดกันนะคะเลขมิเตอร์นั่นแหละที่ต้องการเข้าร่วม8หลักกันนะคะแล้วก็กรอกบัญชีแสดงสัญญากรอกชื่อนามสกุลเดี๋ยวระบบจะค้นหาให้นะคะกรอกหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนเลยค่ะไม่ยากนะคะพี่เอ็มให้ข้างบ้านทำให้ก็ได้ค่ะ
1: ให้ที่เป็นพวกเด็กที่มันเล่นมือตรงมือถือเนาะ
0: ใช
1: ่ถ้าขี้เกียจไปนะแต่ถ้าสะดวกไปก็ไป
0: ค่ะ
1: ต่อได้ลงทะเบียนได้ถึง30กันยานี้นะคร
0: ับ ใช่ค่ะภายใน30กันยานี้ลงทะเบียนได้ทุกวันนะคะแล้วก็
1: ได้สิทธิ์ได้เดือนแรก
0: ตุลาคมอ๋อเดี๋ยววันที่1ตุลาคมก็ยังลงทะเบียนได้อยู่แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเวลาเฉพาะเวลาทำการเท่านั้นค่ะน้องโดวันทำการนี่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเห็นไหมคะนะคะ
1: ก็
0: ถือว่าช่วยแหละค่าน้ำก็ได้นะพี่เอ็นไม่ใช่เฉพาะค่าไฟนะค่าน้ำก็ได้นะคะใครใช้น้ำไม่เกิน100บาทอันนั้นสนับสนุนโดยตามยอดที่ใช้จริงแต่ถ้าเกินไป101ถึง315บาทรัฐสนับสนุนให้100อันนี้ชำระส่วนต่างเองนะคะแต่ถ้าเกิน315บาทค่าน้ำเหมือนค่าไฟเลยค่ะไม่ได้เลยต้องจ่ายเองเต็มจำนวนทั้งน้ำและไฟลดภาระหน่อยนึงเนาะค่าน้ำนี่จะถูกกว่าค่าไฟอยู่แล้วนะแต่ละบ้านเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะค่าน้ำประปานะช่องทางลงทะเบียนก็สามารถที่จะลงผ่านเว็บไซต์ได้เหมือนกันหรือจะไปที่การประปาได้เหมือนกันค่ะ
1: เนาะครับผมใครมีบัตรก็รักษาสิทธิ์ตัวเองนะฮะ
0: ใช่
1: ศึกษาดูว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเนาะใครที่ผ่านไปแล้วนะ9ล้านกว่าคนนะทั้ง9ล้านกว่าคนที่ผ่านแล้ว
0: ค่ะต้อง
1: ยินดีอุทธรณ์กันอยู่9ล้านคนอุทธรณ์กันอยู่ครับผม
0: เราต้องยินดีไหมเนี่ยผ่านเป็นบัตรคนจนโอ้ไปที่ไหนก็จะคุยแต่เรื่องนี้นะก็เมื่อวานไปสำนักงานที่ดินมาก็นั่งคุยกันบางคนก็รู้สึกนั่งแบบหมด เรียกว่าถอดใจอ่ะต้องทำไมถึงไม่บ่ามีมอเตอร์ไซค์แค่มีมอเตอร์ไซค์ร้ายๆนี่ภาษาใต้นะมีมอเตอร์ไซค์ร้ายๆอยู่สองคันเออทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นี่นั่งวนกระปอดกระแปดนะคะ
2: อืม
0: เน
2: ี่
0: ยนะคะตอนนี้ค่ะ
2: คร
0: ับ ต่อไปอุทธรณ์ยังมีเวลานะคะไอ้ใครที่มีมอเตอร์ไซค์ร้ายๆมอเตอร์ไซค์ห้างทั้งหลายเนี่ยบางทีไม่ได้ขับไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ไปที่ขนส่งให้เขาปลดใช่นะคะ
2: ครับ
0: มันหลายปีบางทีมันยังมีชื่ออยู่ในระบบนะว่าเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค
2: ์
0: ส่วนใหญ่ต่างจังหวัดอะเวลาซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้แล้วก็คือปล่อยๆไปไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าในระบบมันยังอยู่นะคะว่าคุณยังครอบครองมอเตอร์ไซค์อยู่กี่คันกี่คันอย่างเงี้ย
2: คร
0: ับ ต่อไปขนส่งได
1: ้วันจันทร์เนี่ยผมจะไปต่อไปกับพี่พอดีพี่ได้ไปดูบรรยากาศด้วยว่าเอ๊ะคนยังมาลงทะเบียนมาเนาะมาขอแก้อะไรพวกนี้ยังเยอะอยู่ไหมนะ
0: ค่ะค่ะเช้านี้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลลดลง70สตางค์นะคะดีเซลยังคงเดิมค่ะลง
1: ครับผม
0: มีผลไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนตีห้า
1: อยู่ก็ลงนะหลายคนที่รอบตัวนั้นวอมบอกว่าเพิ่งเติมไปเองนะเช้าวันจันทร์เนี่ยคนก็เติมเช้าส่วนใหญ่ต้นสัปดาห์อย่างเงี้ยคนจะเติมไปแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวเติมใหม่ไปเติมใหม่ค่ะต่อไป70ตังค์ต่อลิตรนะคะมีข่าวคนตกทางด่วนไอ้ที่เราเพิ่งประกาศไปว่าเปิดใช้แล้วนะ M82 อ่ะพระราม2เสียชีวิตค่ะน้องร่องลงมาได้ยังไงตกมาได้ยังไงเนี่ย
1: ถึงบอกเขาจอดรถอยู่ข้างบนเลยนะพี่เขาจอดรถป้ายแดงด้วยนะ
0: จะพัดตกลงมายังไงอ่ะ
1: ก็น่าจะตั้งใจนะที่เขาจอดแล้วก็กระโดดอ่ะ
0: โอ้ขับรถป้ายแดงเดี๋ยวใช่เฮ้ยยี่ห้อเดียวกับเราสีเดียวกับเราด้วย
1: ครับ
0: ขับดีนะยี่ห้อนี้ราคามันไม่แพง
1: ของพี่ตีออกรถใหม่ใช่ไหม
0: ลองมาใช้ดูอีกคันหนึ่งโอ้ยมันดีมากอ่ะ
1: ดีกว่าที่ใช้เดิมอยู่หรอ
0: ก็คันแรกอ
1: ่ะ
0: ใช้ยี่ห้อหนึ่งตอนนี้ใช้รถไฟฟ้า2คันลองดูปรากฏว่าโอ้โหมันดีมากลุง
1: โอ้เหรอโอ้โห
0: ตอนนี้ไม่รู้จักปั๊มน้ำมันนะไปเติมแบตก็300เนี่ยใช้ได้เป็น10วัน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ยี่อยู่ต่างจังหวัดมันไม่ได้ขับไปไหนไกลเลยนะ
0: ค่ะค่ะมันดีมากเลยก็เป็นรถยี่ห้อเดียวสีเดียวกันเป๊ะเลยปรากฏว่าผู้ชายอายุประมาณ37ปีนะคะบ้านอยู่แถวบางแคนนั่นแหละค่ะสภาพนอนหงายมีบาดแผลที่แขนขาอ๋อแขนขาหักผิดรูปนะคะบนทางด่วนก็มีรถไฟฟ้าป้ายแดงจอดอยู่ชิดขอบทางฝั่งซ้ายเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะน้องรุ่ง
2: โอ้
0: แล้วก็เพิ่งทะเลาะกับแฟนมา
2: โอ้แล้วก็แฟน
0: ใช่ค่ะแล้วก็
1: ขายว่าต้องเด็ดเดี่ยวน่าดูเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สิได้ดูดิเห็นบอกว่าเขาเคยทำงานด้านโลจิสติกอะต่อมาเปลี่ยนอาชีพโดยซื้อรถคันนี้เพื่อจะมาทำเป็นรับส่งผู้โดยสารแล้วก็อยู่ก็ไปจอดนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวทางตำรวจก็จะต้องสอบสวนคนใกล้ชิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะทางด่วนสายนี้นะคะ M82 นี่เป็นมอเตอร์เวย์บางขุนเทียนบ้านแถวนะคะเขาเปิดทดลองใช้เมื่อวันที่1นี้เองค่ะน้องๆที่เรารายงานไปอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆที่เราบอกว่าใครจะไปลงใต้นะมันยิงยาวเป็นรุ่นเลยนะครับมหาชัยเลยนะฮะ
0: ทดลองใช้อยู่ตอนนี
1: ้สมุทรสาครเลย
0: แล้วพี่เป็นพ่อแม่ใจเด็ดจริง
1: โอ้เนาะคนเป็นซึมเศร้าเนี่ยแต่ว่า โอ้โหการตัดสินใจเขากล้าเด็ดเดี่ยวกว่าเนาะอยู่ๆแบบกล้าจะกระโดดที่ทางด่วนสูงมากนะพวกบุรพาวิถีพวก
3: โอ้ยสูง
1: ทางด่วนข้างบนอ่ะเออ
3: ใช่ค่ะสูงจริงบุรพาวิถีนี้แล้วก็ที่ค่อมอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตอ่ะ
1: โอ้โทเว
3: โทเวก็สูงอันนี้ก็สูงนะคะ M8

0: เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นคนดีบางทีมันยากก็เพราะอย่างเงี้ยพี่มีหนุ่มมัธยาครับพี่นะก็ขับรถไปเจอคู่กรณีเนี่ยหวังดีไงเราก็หวังดีเปิดกระจกพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวอ่ะหวังดีหวังดีลืมปิดไฟเลี้ยวนะฮะปรากฏว่าไม่รู้ว่าทำไมนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจนะนะครับบอกจอดเลยจอดเลยนะฮะสั่งให้จอดรถตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเขาจะขอบคุณเราหรือยังไงที่ไหนได้นะครับตามพวกมาลุมกระทืบฮะ
1: เอาทำไมอ่ะ
0: เรื่องแค่นี้ไหมเนี่ย
1: คนที่เขา
0: โดนในผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาลงคลิปเหตุการณ์นะว่าลูกชายเขาเนี่ยนะขับรถอยู่นะแล้วก็ไปเตือนคู่กรณีวัยรุ่นนะครับว่าน้องลืมปิดไฟลืมปิดไปเลี้ยวนะครับโอ้โหนั่นแหละมันมาต่อยเขาบอกว่ามาต่อยลูกเขาเออนะครับผู้เสียหายเล่านะครับว่าผู้เสียหายนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะขอใบไม่ได้เปิดกระจกรถนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะผู้เสียหายเนี่ยนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนนะครับทีนี้ก็มาเจอคู่กรณีที่พัทยาสาย3นะเพื่อนเขาเป็นคนขี่เขาเป็นคนซ้อนเขาก็หวังดีเห็นรถคู่กรณีเนี่ยนะฮะขับมาลืมปิดไฟเลี้ยวนะฮะก็หวังดีไงบอกไงพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวอ่ะโอ้โหเท่านั้นแหละกลุ่มนั้นนะฮะไม่ยอมนะฮะอยู่ไปตามพวกมาเลยครับไม่รู้ว่าได้ยินเข้าใจอะไรผิดหรือว่าอยากหาเรื่องแล้วนะ
1: หรือว่าหูแบบหูฟังกันอีกเรื่องนึงหรือเปล่า
0: ผมว่าเขาอยากประกาศศักดาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วล่ะใช่ไหม
1: มากกว่า
0: เนี่ยคนเรื่องแบบพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวแล้วก็หันไปโอเค thank you มันก็จบแต่เนี่ยอาจจะคือเหตุการณ์มันตีสี่ก็ไม่รู้ว่ากึ่มๆกันหรือเปล่านะฮะพอตีสี่เนี่ย
1: บางทีหูแว่วอะไรอย่างเงี้ย
0: หูแว่วหรืออาจจะ
1: ได้ไหม
0: มันยุ่งอะไรวะรถตู่จะเปิดไฟเลี้ยวจะเปิดไฟหน้าจะตีลังกาว่ารถตู่มันยุ่งอะไรก็จะแบบบางทีคนอยากหาเรื่องมันจะคิดอย่างงี้พี
1: ่
0: ใครมาเตือนอะไรก็จะแบบใครพูดอะไรก็ผิดอ่ะพูดอะไรก็ผิด
1: พูดอะไรก็ผิดไปหมด
0: แล้วก็ตอนนี้ตำรวจ
1: ก็คือบาดเจ็บกันเหรอ
0: ครับก็โดนต่อยฮะเห็นบอกโดนต่อยเลยฮะพาพวกมาต่อยเลยนะครับตำรวจสพเมืองพัทยาก็ตอนนี้รับแจ้งความไปแล้วก็บอกเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายนะครับมาดำเนินคดีให้ที่เนี่ยโอ้โหสดๆร้อนๆนะครับตอนตีสามกว่าที่ผ่านมานี่เองตีสามกว่าแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดคืนก่อนหน้า
1: แล้วใครจะกล้าเป็นพลเมืองดีอ่ะ
0: โ
1: อ้ถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: เนี่ย
1: ไปบอกอีกฝ่ายว่
0: าแปลกประหลาด
1: แปลกแปลกจริง
0: ต้องมีแต่เตือนกันแล้วก็ขอบคุณกันนะใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เตือนกัน
1: ขอบคุณ
0: เหมือนเมื่อวานอีกอันนึงที่ผมเจอคลิปหนึ่งรถเก๋งทะเลาะกับคนขับรถเมย์ลงมายืนโต้เถียงกันนะแล้วจับใจความสุดท้ายได้ประมาณว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยไม่พอใจรถเมย์ที่บีบแตรใส่บีบแตรคือด่าคนก็เลยแบบเฮ้ยบีบแตรเนี่ยคนบนรถจะช่วยบอกนะบีบแตรไม่ได้ด่านะในเวลาสอบใบขับขี่เขาบอกว่ามันเป็นการเตือนไอ้คนนั้นยังเถียงอีกบอกไม่ถ้าบีบครั้งเดียวเตือนแต่ถ้าบีบสองครั้งก็ด่ามันมีหลักที่นี่ด้วยพี
1: ่มันนี้เหรอ
0: คือได้คิดกันอย่างเงี้ยมันก็เกิดเรื่องตลอดอ่ะมันก็พอมีเรื่อง
1: ปั้นคือเตือนแต่ถ้าปั้นนี่คือด่า
0: เขาบอกเขาที่เขารู้สึกอ่ะเขาด่าเขายืนเสียงกับพนักงานอย่างเงี้ยว่าถ้าบีบครั้งเดียวเตือนแต่ถ้าบีบสองครั้งเนี่ยด่ามันบีบแต่ด่าเขาก็เลยไม่พอใจเราก็เลยเวลาเราขับรถเราคิดใจเว้ยมันมีคนคิดอย่างนี้ว่าบีบครั้งเดียวคือเตือนถ้าบีบสองครั้งคือไปด่าเขา

0: เอออ
1: ะไรเนี่ย
0: มันทำให้การขับรถเราเนี่ยโอ้โหต้องคิด
1: ไป
0: ซ
1: ับ
0: ซ้อนจะเปิดกระจกเตือนใครไปเลี้ยวอันนี้ก็เอาละไม่เอาละไม่ยุ่งละช่างเองเปิดเลี้ยวซ้ายเองจะเลี้ยวขวาก็เรื่องของเอง
1: เออ
0: เออ
1: เวลาเรา
0: อย่าลืมปิดไฟอะไรก็เรื่องของ
1: เองใหญ่เดี๋ยวว่าจะบีบแต่เลยเปิดไฟเลี้ยวเราก็คือเดี๋ยวนี้ยังไม่กล้าเปิดนะเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแล้วไอ้รถที่มันอยู่ข้างหน้ามันจะมีความเร็วขึ้นมาอีก3ระดับนะคะมันดิ้น
0: มันจะไม่ให้
1: แล้วก็เลยเออเลยไม่กล้าเปิดไฟเลี้ยวเลย
0: เออ
1: รู้ว่าปวดข้างหน้า
0: จะเป็นยังไงเลย
1: ใช่ตู้เมาโอ้ยบนถนนแต่ละวันในการขับรถโอ้ยไปดูความวุ่นวายที่โรงพยาบาลนะคะที่เมื่อวานนี้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะนนทบุรีนะลูกตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรต้องไปมีเหตุชุลมุนที่ตึกทางเดินเข้าตึกโรงพยาบาลนะคะก็ไปถึงแรกมีรปภ.โรงพยาบาลกำลังห้ามวัยรุ่น2คนมามีปากเสียงกันอยู่เพราะวัยรุ่นคนหนึ่งต่อว่าคนหนึ่งที่กำลังยืนไลฟ์สดมาด่าหมออยู่ว่าปกปิดและแก้ไขข้อมูลฟิล์มเอ็กซเรย์ของเขามีไลฟ์สดด้วยนะซึ่งเป็นหลักฐานที่ต้องนำไปใช้ดำเนินคดีกับตำรวจสภ.บางบัวทองที่บุกมาทำร้ายร่างกายเขาถึงบ้านจนบาดเจ็บกระดูกเบ้าตาแตกเพราะว่าอย่างนั้นเนาะปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยตอบโต้กันดุเดือดจนเกือบจะวางมวยกันตรงนั้นรปภ.ก็มาห้ามแล้วก็ควบคุมคนที่ไลฟ์สดเนี่ยไปสงบไปสงบอารมณ์ก่อนนะคะในห้องพักของรปภ.
0: เขาทะเลาะกับใครนะที่เจ้าหน้าที่เหรอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลยหรอ
1: ไม่ทะเลาะกันเองมากัน2คนไม่รู้มาด้วยกันหรือเปล่า
0: เอง
1: เออทะเลาะกันเองมีปากเสียงกันอีกคนที่ไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดด่าหมออยู่เนี่ยนะคะเขาแจ้งว่าอย่างนี้เขาอ่ะเดินทางมาเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ตัวเองเคยถูกทำร้ายร่างกายแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลนี้ร่วมมือกับตำรวจเอาแผ่นฟิล์มปลอมมาให้เขาก็เลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีแถมยังถูกโรงพยาบาลเนี่ยมาฝังชิปติดตามตัวเอาไว้ในหัวด้วยก็เลยวันนี้จะมาเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ตัวจริงก็เลยไลฟ์สดให้ FC ได้ทราบเขาบอกว่าเขามี FC ในเฟซเนี่ยประมาณแสนกว่าคนได้เห็นว่าโรงพยาบาลนี้ปฏิบัติกับเขาไม่ถูกต้องก็เลยไลฟ์สดใช่ไหมเออทีนี้พอตำรวจมาก็เป็นเรื่องใหญ่
0: ด้วยเหรอ
1: เออฝังชิปในหัวเลยทีนี้
0: ม
1: ัน
0: มีฝังชิปแล้วนะเคยเห็นแต
1: ่เออฝังชิปคราวนี้โรงพยาบาลก็ต้องแจ้งชี้แจงเลยกับตำรวจว่าโอ้นึกออกแล้วอีกคุณเอเนี่ยอายุ31ปีเขาอ่ะบาดเจ็บที่หน้าต้นกระดูกใต้เบ้าตาเนี่ยมันแตกแล้วแตกละเอียดด้วยนะแพทย์ก็เลยรักษาด้วยการใส่แผ่นเหล็กดามเอาไว้ให้ตอนนั้นน่ะแล้วบางจุดอ่ะจำเป็นต้องใช้น็อตยึดแล้วคราวนี้ผู้ป่วยก็เลยคิดว่าหมอเนี่ยเอาชิปอะไรไม่รู้ไปติดตามใส่ในหัวเขาไว้ก็เกิดเป็นความฝังใจเนี่ยก็เลยปั่นป่วนกันมากเมื่อวานนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวานหมอโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยประเมินว่าที่เนี่ยรักษาจบแล้วต้องส่งไปที่ศรีธัญญาค่ะลุง
0: ว้าว
1: เออ
0: ก็มาที่โรงพยาบาลซะแล้ว
1: จิตเวชเออดูดิเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยมาเรื่องหมอที่ให้ไปเนี่ยมันปลอมเสียเปรียบมากเลยในการต่อสู้คดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้คนที่ห้ามเนี่ยเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะแบบมาเป็นเพื่อนเฉย
0: ๆอ๋อคงจะ
1: บุกมาถึงแล้ว
0: บุกมาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นเนาะก็อาจจะคิดไปเองว่ามีฝังชิปโรงพยาบาลเอาฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรก็คงจะคิดไปเองทั้งหมด
1: ค่ะโอ้ยตำรวจต้องมาหน่อยที่ดูนะสุดท้ายก็เอาส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาให้นะคะครอบครัวก็ต้องดูแลนะต้องอธิบายเขาให้เข้าใจว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นแผ่นเหล็กหมอก็ดามกระดูกไว้ให้เบ้าตาแตกอ่ะเออเบ้าแตก

0: ตาผม
1: อย่างนี้ก็มีด้วยจริงต้องร้อยต้องบอกว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องราวของตำรวจสืบสวนหน่อยฮะคือปกติก็สืบสวนแต่เรื่องของชาวบ้านหมายถึงว่าสืบสวนเรื่องของประชาชนน่ะนะช่วยเหลือประชาชนแกะรอยคดีนู้นคดีนี้มาเยอะทีนี้ตำรวจที่นนทบุรีนะครับที่เป็นรองสารวัตรสืบสวนนะรองสารวัตรสืบสวนต้องสืบสวนเรื่องภรรยาตัวเองนะพี่โอ้
1: อ้าว
0: คือเขาบอกระยะหลังเนี่ยภรรยาเขาเนี่ยตีตัวออกห่างเออทั้งที่แต่งงานกันมา24ปีนะฮะแกบอกว่างานเนี่ยไม่เคยให้ภรรยาทำเลยนะอยู่สวยๆเป็นคุณนายอยู่ที่บ้านเลยนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำมาหากินเลยแกเลี้ยงดูปูเสือมาตลอด20กว่าปีนะครับ
1: คือทำงานบ้านนิดๆหน่อยๆอย่างนี
0: ้
1: เหรออ
0: ่
1: าหรือไม่ต้องทำงานบ้าน
0: งานบ้านแกไม่ต้องทำเลยแกทำให้หมดงานงานข้างนอกก็ไม่ต้องทำแกหาเงินมาดูแลเลี้ยงครอบครัวมีลูกด้วยกัน3คนสบายขนาดนี้นะฮะสุดท้ายแล้วแกมีความรู้สึกว่า2ปีหลังมาเนี้ยเมียแปลกๆเมียแปลกๆนะฮะแปลกตั้งแต่เขาบอกว่าระยะหลังเนี่ยไม่ให้ตัวแกเนี่ยขึ้นไปนอนบนห้องนอนนะให้นอนข้างล่างบ้านอ่ะ
1: โอ้ห้องข้างห้อง
0: ครับผมนะฮะแล้วเริ่มทำตัวห่างเหินอ้างว่าจะไปหาลูกบ้างจะไปหาเพื่อนบ้างไม่ค่อยไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะตัวพี่รองสารวัตรนี่อายุ56นะฮะส่วนภรรยานี่ก็อายุ48แล้วก็ไม่น้อยลูกก็เริ่มโตกันแล้วนะครับลูกก็เริ่มโตนะฮะภรรยาก็บอกอ้างไปหาลูกบ้างเดี๋ยววันนี้ฉันไปหาเพื่อนนะอีกวันนึงฉันไปหาลูกอีกคนนะนู่นนี่นั่นด้วยความเป็นตำรวจสืบสวนที่จะเป็นยากอะไรใช่ไหมกับการแกะรอยเรื่องแค่นี้นะฮะ
1: สืบ
0: นะใช่ก็เลยต้องเริ่มสืบใช่ต้องเริ่มสืบเลยนะครับว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นนะครับรองสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแกไม่สบายด้วยไปอยู่ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลชนประทานนะครับนะก็มีผู้บังคับบัญชาเนี่ยโอนเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลมาให้นะฮะปรากฏว่าภรรยาเนี่ยแอบกดเงินออกไปใช้หมดเลยไม่เอามาจ่ายค่ามงค่าหมอเลยแถมยังเอารถ Isuzu Mew 7ของแกเนี่ยนะฮะไปจำนำ 200,000 คือด้วยความรักเมียก็รถก็ให้เป็นชื่อเมียไว้เพราะคนเมียไปจำนำ
1: ไปจำนำก็ไม่ว่าอย่างนี้เหรอ
0: ตัวเองต้องส่งค่างวดต่อนะครับนะฮะทีเนี้ยอย่างที่บอกแกก็เลยเริ่มจะเกิดสะกดรอยตามนะฮะจนถึงทราบมาว่าภรรยาเนี่ยไปติดพันครูสอนขับรถที่ตัวเองเนี่ยหามาให้มาสอนขับรถให
1: ้โอ้
0: เออเป็นครูสอนขับรถอยู่ที่แถวๆถนน345นะครับแถวออกไปสุพรรณใช่ไหม345แถวนู้นนะฮะเออใช่ไหมก็ชื่อในโอ๊คแกก็เลยเริ่มแกะรอยนะว่าเอ๊มันไปถึงขั้นไหนกันแล้วนะครับปรากฏว่ายิ่งช้ำใจหนักเลยฮะมารู้ความจริงสะกดรอยตามไปเนี่ยนะฮะภรรยาไปนอนอยู่กับชู้คือครูสอนขับรถเนี่ยตามห้องเช่าต่างๆจนแกเนี่ยไปนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องเช่าเลยนะด้วยความเป็นสืบไงสืบแกะรอยต้องเอาให้หลักฐานให้ได้คาหนังคาเขานั่งรอจนกว่าจะออกไม่เคาะเรียกด้วยนะเออนะครับไปนั่งรออยู่ที่หน้าห้องเช่าจนภรรยาเนี่ยนะฮะออกมาก็มีปากเสียงกันโอ้โหเขาบอกว่าด้วยความที่แกรักเมียรักลูกห่วงลูกด้วยนะครับเออก็พยายามจะประคับประคองครอบครัวแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าภรรยาเนี่ยไม่อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว
1: โอ้อยากเลิกแล้ว
0: ใช่นะครับก็เห็นบอกว่าวันที่ไปนั่งรอเนี่ยภรรยาพอเห็นแกนั่งรอนะ
1: โอ
0: ้ก็ภรรยาก็

0: ตบหน้าแกด้วยนะต่อหน้าลูกต่อหน้าลูกน้องแกด้วยนะโอ
1: ้ยนะครับอะไรของแกแล้วแกยอมทุกอย่างนี้เหรอ
0: ก็ที่ผ่านมายอมทุกอย่างแกบอกว่านึกไม่ถึงจริงๆเลยนะว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ตอนนี้แกบอกว่าตอนนี้ถ้าไม่คิดถึงลูกๆนะยิงทิ้งทั้งคู่ไปแล้วโอเคแกว่าอย่างนั้นเลยนะถ้าไม่คิดถึงลูกๆเนี่ยแกบอกว่าไม่ปล่อยทั้งคู่มาอย่างศักดิ์ศรีแบบนี้หรอกคงจะยิงทั้งคู่ไปแล้วเออแต่เนี่ยแกก็ยังมีสติแกก็บอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดอะไรที่มันเลยเถิดไม่ดีไปกว่านี้นะเห็นแกความรักเห็นแกลูกๆแต่แกก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเก็บความรู้สึกแล้วก็อารมณ์แบบนี้ได้นานแค่ไหนฮะ
1: โอ้น่ากลัวนะความคิดอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
0: คุณเมียแทนที่จะไปเลิกกับชู้นั้นดันมาตบหน้าสามีต่อหน้าลูกน้องอะไรเขาอีกนะ
1: แกก็มีปืนอยู่ในมือถูกป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นี่แกยังมีสติแค่คิดถึงลูกนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะกระทบกับลูกไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที
1: ่
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: แกก็เลิกตำรวจก็คือไม่สนใจละอย่างนี้เหรอผมว่า
0: ก็คงจะอยู่กันไปเพื่อแบบเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกกันไปแต่แกก็ไม่ได้บอกว่าแกจะยังจะเลิกนะแค่บอกว่าไม่รู้ว่าจะเก็บความรู้สึกและอารมณ์แบบนี้ได้นานแค่ไหนก็คือถ้าผู้หญิงยังไม่เลิกอ่ะยังไม่หยุดเนี่ยผมว่าอาจจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น
1: แปลกตัวนี้เขาคือมันแปลกตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมเขาคือไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรใช้ชีวิตแบบสบายมากแต่ว่าคนเรา
0: ทำผมทำเล็บเป็นคุณนายไม่ชอบอี
1: นี่แหละมันแปลกจริงๆเนาะคนเรา
0: ครับผม
1: ได้เวลาพักกันสักครู่เดี๋ยวต้องมีภารกิจนะคะในชั่วโมงหน้า
0: วันนี้ขออนุญาตกลับก่อน1วันพี่เดี๋ยวลูกไปเข้าค่ายเดี๋ยวไปส่งก่อนฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่สีครับ
1: แล้วกลับมาชั่วโมงหน้าต่อค่ะ
0: ครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเดิมสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อน

0: ิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียหมดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทองซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3

0: ื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามา

6:15 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุสมททั่วไทยเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่6แล้วนะคะ6สิงหาคมนะคะอยากจะเจาะหูถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราเจาะเองนะคะไปซื้อไอเนี้ยต่างหูเอาที่แบบเป็นเงินแท้นะคะก็กลัวว่าจะแบบเป็นบาดทะยักเกิดอันตรายไหมหรือก็มาเจาะเองก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกสุขลักษณะเท่าไหร่จำได้ว่าเรียนอยู่ประมาณม.ต้นนะแล้วก็มัน

เน่าอ่ะคือด้วยความที่อยากเจาะหูก็เจาะเองนะคะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีร้านเจาะหูหรอกที่แบบมารับจ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เจาะกันเองเจาะเองก็เอานั่นแหละต่างหูที่เป็นเงินนะคะจิ้มลงไปเลยแล้วก็ทะลุนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามันเน่าอ่ะค่ะโอ้ยใช้เวลาเป็นเดือนนะคะกว่ามันจะหายเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใส่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ละแต่เมื่อก่อนนี่โอ้โหไม่ได้เลยต้องเจาะหูนะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็เจาะหูได้ปัจจุบันนี้นะคะพี่ฮายอาภาพรนครสวรรค์เพลงนี้ก็เป็นเพลงสนุกๆ นะเนื่องมาจากว่า พี่ฮายแกไปออกรายการหนึ่งนะแล้วก็ถามทุกเรื่องแหละแต่ก็เปิดเผยถึงเรื่องราวในอดีตนะว่ามีคนรักไหมมีความรักหรือเปล่าทำไมอยู่เป็นโสดมาจนถึงปัจจุบันนี้50ปีกว่าแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแกก็บอกโอ้ก็เคยมีแฟนมีคนรักเหมือนปกติทั่วไปนั่นแหละนะเป็นคนที่รอคอยนานถึง10ปีโกรธกันจนเอ่ยคำสาปว่าขอให้ไม่มีคนรักไม่มีเพศสัมพันธ์ขอให้ลูตันพี่ฮายบอกว่าเขาโกรธแล้วเขาสาบอย่างนี้จริงๆยอมรับนะคะว่าคนรักเนี่ยเคยว่าเขาแบบนี้เพราะว่าณขณะนี้พี่ฮายบอกว่าอายุ50กว่าแล้วเนี่ยก็ยังครองโสดแล้วตั้งใจจะยกบายสีไปขอขมาอีกฝ่ายหนึ่งถ้ายังมีชีวิตอยู่นะแกว่าอย่างนั้นฮะแล้วก็ถามว่าแล้วตอนนี้พี่ฮายเป็นยังไงบ้างชีวิตอะไรเงี้ยเก็บโอ้งานแกเยอะฮายอภพรนี่งานตลอดเลยนะคะโอ้ตั้งแต่สาวยันอายุ50กว่าเนี่ยแกก็ยังจะมีงานรับงานอยู่ตลอดเวลางานร้องเพลงงานคอนเสิร์ตตอนนี้กำลังฟิตร่างกายอย่างหนักเตรียมรับคอนเสิร์ตแอโรบิกมิติใหม่ที่เจ้าภาพเนี่ยเขาต้องการเอาแบบทั้งร้องทั้งเต้นน่ะต่อเนื่องวันละหลายงานนะคะแกบอกว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายนแกมีคิวแน่นถึง45งานเมษายนนี่มี30วันเนาะแต่พี่ฮายมีงาน45งานแสดงว่าในแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีรับ2หรือ3แต่ก็ยังไหวนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยใส่ใจดูแลร่างกายสามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตได้สบายมากนะคะแล้วก็ถามว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยดูแลยังไงก็ย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ที่แกเปิดเผยว่าผู้ชายสาบแกบอกตอนนี้ก็เช็คสุขภาพอยู่ตลอดยังปัสสาวะได้อยู่ยังไม่ตันนะแต่เขาเช็คอย่างนั้นจริงๆผู้ชายคนนี้ก็เขาโกรธพี่ฮายหายไปจากชีวิต6ปีกลับมาขอแต่งงานจากที่4ปีก็ไปมาหาสู่กันแล้วก็บอกกับเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องความรักแต่ไม่ได้รักเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าก็ไปสัญญากับเขาว่า10ปีทีนี้ไม่แต่งงานกับเขาเขาก็เสียโอกาสสิ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกเขาผ่านคนดีๆมาตั้งเยอะมากพี่ฮายบอกเออก็จริงนะเออไม่มีใครหรอกที่มารอเรา10ปีนะแต่ว่าเขาก็รอทีนี้พอครบ10ปีเขาพี่ชายปฏิเสธเขาก็เลยด่าสาปแช่งไม่ให้มีคนมารักในชาตินี้จริงๆขอให้ตายด้านอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้พี่ชายบอกว่าก็เลยไม่สามารถมีใครได้นะคะ50กว่าแล้วก็ยังไม่มีใครก็คิดว่ามันเป็นไปได้ที่เป็นคำสาปก็เดี๋ยวว่าเทคว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะไปขอขมาเขายกใบสีไปเลยประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้เมื่อ3ปีที่แล้วพี่ฮายเล่าว่ายังคุยกันอยู่นะก็บอกว่าไอ้ที่สาปแช่งที่โกรธน่ะอโหสิกรรมให้แล้วเรียบร้อยก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าตายแล้วเนี่ยมาเผาผีกันได้จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยจนถึงวันนี้ซึ่งพี่ฮายบอกว่าเอารอบนี้เอาจริงละถ้าติดต่อกันได้ก็ว่าจะไปขอขมากรรมกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเผื่อว่าบ้านปลายชีวิตเนี่ยจะได้มีผัวสักที ด้วยความสนุกสนานนะคะแล้วก็นักข่าวก็เลยถามว่าเอาสมมติถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเขาอยากจะกลับมาล่ะมาขอเป็นแฟนเป็นคนรักเหมือนกับเมื่อ10ปีที่แล้วพี่ฮายบอกว่าไม่ใช่ถ้าเขาดูอยู่ให้รู้เลยว่าขอ

ทษจริงๆขอโทษจากใจแล้วไม่คิดว่าจะรอขนาดนั้นขอโทษจริงๆแล้วขอบคุณนะที่รอแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะคะดูเหมือนพี่หายแกก็มีแบบเนี้ยมีความสุขดีอยู่นะคะสุขสบายมากนะสดใสจริงๆเนาะตอนนี้ก็เลยรับงานในแนวนี้แหละค่ะแนวแอโรบิกนะคะเป็นคอนเสิร์ตแอโรบิกมิติใหม่นะคะต้องฟิตร่างกายด้วยนะเพราะว่าทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็เหมือนจะเหมือนผู้นำเต้นน่ะรอบก่อนจำได้ไหมที่พี่ไฮแกไปเต้นที่สวนลุมอ่ะนั่นแหละก็จะประมาณนั้นเลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะรับไว้เยอะพอสมควรนะคะถ้ากล่าวถามอัปเดตอาการกับพี่สุนารีหน่อยเพราะว่าสนิทกันเนาะพี่ไฮพี่สุนารีพี่ปั๊กสุริพรพี่ไฮบอกว่าตอนนี้พี่สุดูแลตัวเองหนักมากนะคะหลังจากทานอาหารก็เดินออกกำลังกายเพราะว่าแกก็อยู่ในกลุ่มรุ่นสูงวัยแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่หันมาดูแลตัวเองพี่ไฮบอกว่าพี่สุนารีเนี่ยชอบทานอาหารรสจัดมากไปหนักจริงๆหมายถึงเครื่องปรุงเนาะก็ไม่รู้ว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเกี่ยวกับการปรุงอะไรต่างๆหรือเปล่าแม้จะทำกับข้าวกินเองอาหารแต่ละอย่างของพี่สุอย่างหนูนาผัดเผ็ดอึ่งอ่างโอเคมันเป็นอาหารที่คนก็กินกันแหละแต่เวลาแกปรุงแต่ละอย่างเนาะเราก็สะใจนะเวลาแกทำมาให้กินแต่นานๆกินทีไงแต่พี่สุเนี่ยทำกินทุกวันมันก็อาจจะมีผลต่อลำไส้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็บอกว่าผลการตรวจของคุณหมอคงออกแล้วแหละแต่เห็นแกเบิกบานอยู่นะคงไม่มีอะไรไม่เป็นไรหรอกเพราะแกทานเผ็ดอยู่แล้วไอ้เยื่อบุลำไส้มันเลยมีเนื้องอกขึ้นมาหมอตัดไปตรวจผลก็ออกมาแล้วก็โอเคนะคะแล้วก็บอกแกว่าบอกเจ๊ไปแล้วว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทั้งหมดนะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งหมดนะแล้วก็อย่างเป็นคนชอบทำอาหารโชว์ซะด้วยนะทำแล้วแกก็มีความสุขตอนนี้ก็ต้องลดลงรวมถึงตัวเองด้วยนะคะพี่ยายบอกว่าจริงๆเป็นคนดูแลตัวเองนะคะจะบอกทุกคนเลยทั้งพี่สุทั้งปั๊กว่าดูแลตัวเองเดี๋ยวป่วยวันก่อนปั๊กโพสต์ว่าป่วยเจ๊สุเข้าโรงพยาบาลพูดถึงป่วยก็ไอเลยส่วนพี่ยายบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานอย่างกับวัวกับควายไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าบาลานซ์ชีวิตได้ดีโอ้โหยอดเคล็ดลับไม่มีอะไรมากของคุณอาภพรนครสวรรค์นะเมื่อถึงเวลานอนก็รีบนอนเวลาไปงานระหว่างอยู่บนรถก็จะหลับเพราะว่าไม่ได้ขับรถเองปัจจุบันนี้ขอจริงๆพยายามทำตัวเองให้เป็นคนนอนง่ายให้มากที่สุดส่วนอาหารการกินก็ยอมรับว่ากินไม่ครบหรอก5หมู่นั่นน่ะก็จะหาวิตามินมากินทำงานใช้เสียงเป็นหลักก่อนนอนนี่โอ้ยเราต้องเอาแบบพี่ฮายละต้องน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งเดือน5เท่านั้นมะนาวกับน้ำผึ้งเดือน5เท่านั้นแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเช้ามาก็จะล้างคอแบบนี้ทุกวันโรคภัยไข้เจ็บภัยใกล้ตัวมันมีเยอะมากก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูแลตัวเองการไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะมันสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้ถ้าเราใช้ชีวิตเปลือง ใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลร่างกายเขาก็ต้องอ่อนแอเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ได้เปิดเผยว่าเดือนเมษาเนี่ยพี่หายรับงาน45งานยังมีชีวิตอยู่ได้หลายคนถามว่าทำไมไหวบอกแรงก็เต็มอยู่แต่เสียงบางทีก็หายเหมือนกันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าใช้เสียงมาเยอะแล้วก็เมื่อวันที่5เนาะหายอภพรมีงานทั้งหมด8งานอ๋อหมายถึงไม่ใช่วันเดียวนะตั้งแต่1ถึง5ที่ผ่านมาเนี่ยแกรับ8งานแล้วทีนี้ปัจจุบันพอเป็นงานแอโรบิกเนี่ยเขาก็อยากจะได้คุณอาภพรก็เลยมาทำคอนเสิร์ตแอโรบิกนะคะก็บอกว่าเวลา คนไปชมงานไปงานแบบนี้ไม่อยากให้คนมานั่งดูอาภพรอย่างเดียวขอเป็นคอนเสิร์ตแอโรบิกได้ไหม1ชั่วโมงเต็มก็เลยต้องมานั่งคิดทั้งร้องทั้งเต้น1ชั่วโมงเต็มบอกอุ๊ยจะตายไหมแล้วก็บอกตั้งแต่วันที่10นี้เป็นต้นไปจะเริ่มโชว์แบบนี้แล้วนะคะมีทั้งร้องและครูนำเต้นบนเวทีแดนเซอร์ก็จะนำเต้นแล้วก็คนดูที่ซื้อบัตรเข้ามา
ก็ต้องเต้น

ด้วยนะเต้นไปกับศิลปินแล้วก็ครูนำเต้นบนเวทีเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตมิติใหม่ต้องฟิตกันอย่างแรงคิดว่ากล้ามเนื้อร่างกายอยู่ตัวแล้วนะคะแบบนี้วันละ 1-2 งานเราบอกว่าแสดงว่าหัวใจตัวเองแข็งแรงแต่พอกงานแอโรบิกอย่างที่บอกนะคะเนี่ยผ่านมา5วันแกรับมา8งานไขข้อยังใช้ได้อยู่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหวก็เลยบอกว่าเคล็ดลับใครปวดข้อปวดเข่าอาภาพรเองก็มีอาการแบบนี้เพราะว่าใส่ส้นสูงทุกวันไปกินเอ็นหมูเอ็นเป็ดมันเป็นคอลลาเจนที่ดีมากเลยอันนี้แกก็แนะนำคนอื่นนะให้กินเอ็นหมูเอ็นเป็ดนะมันมีคอลลาเจนนะคะแล้วก็ดูแลร่างกายนะคะแกก็บอกว่าอย่างนั้นนะก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะของศิลปินอันเนี้ยก็เอาไปปฏิบัติตามได้เนาะสำหรับคนที่ดูแลตัวเองอย่างดีนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นป่วยเพราะว่าเขาต้องรับงานเยอะในแต่ละเดือนนะคะงานค่อนข้างเยอะอยู่นะคะพูดถึงป่วยไปอัปเดตอาการน้องโพกันหน่อยนะคะลูกชายสุธิรักของคุณชาคริสแย้มนามหลังจากรักษาด้วยอาการป่วยโรคหายากที่เขาบอกว่าพบได้น้อยมากๆเลยค่ะไม่ถึง 5% บนโลกใบนี้ล่าสุดนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ก็โล่งใจโดยคุณแม่โพสต์นะคะคุณแอนพัทธิลาภรรยาของคุณชาคริสบอกว่าตอนที่ไปหาหมอเนี่ยก็ไปพบหมอตามนัดเพื่อติดตามอาการอื่นแล้วก็ตอนนั้นก็ป่วยนะคะถึงตอนนี้หลังจากที่แอดมิดหมอรักษาเรียบร้อยแล้วก็มีการนัดรอบ2ไปดูค่าการอักเสบของอวัยวะต่างๆกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติดีแล้วหัวใจจากเดิมที่พบว่ามีภาวะเลือด 3.0 นี่น่ากลัวมากเนาะปัจจุบันนั้นเหลือ2จุดโดย1จุดมีขนาดเล็กมากและอีกจุดหนึ่งก็มีขนาดลดลงเล็กน้อยอันนี้ภาวะหัวใจรั่ว3จุดนะคะจริงๆน้องโพเนี่ยเป็นเด็กที่มีกิจกรรมนะคือเขาจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนาะเป็นได้เหรียญทองอะไรเยอะแยะเลยนะคะแต่ไม่น่าเชื่อเนาะหัวใจมีภาวะรั่ว3จุดอาการลอกของผิวหนังบริเวณมือและเท้ายังคงเกิดขึ้นตามกระบวนการฟื้นตัวซึ่งจะค่อยๆกลับมาเป็นปกตินะคะต้องกินยาต่อเนื่องอีกประมาณ2เดือนค่ะระหว่างรักษาตัวโรงพยาบาลเนี่ยก็มีกำลังใจที่ดีแล้วก็มีแฟนๆของน้องโพด้วยของพ่อแม่ด้วยนะคะส่งกำลังใจมาให้หายเป็นปกติโดยเร็วค่ะเออเนี่ยโรคก็แปลกๆเนาะสำหรับในส่วนของโรคปัจจุบันนี้นะคะนี่น้องโพหนุ่มน้อยที่มีกิจกรรมเยอะแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคือป่วยอ่ะจนพ่อกับแม่เนี่ยบอกว่าโอ้โหคือมันเป็นโรคที่ไม่เคยเจอไม่ค่อยมีใครเจอนะคะสำหรับอาการที่ว่านี้อ่ะก็หายก็ดีแล้วนะคะแสดงความยินดีด้วยกับน้องโพลูกของคุณชาคริสแย้มนามนะคะจะดูอะไรอีกอ๋อเรื่องของสะพ้ายหมื่นล้านเหรอนี่จริงหรือเปล่าเนาะคุณดิวอริสรานี่คนดังวงการบันเทิงนะคะจริงๆเขาไม่ได้เป็นนางเอกนะดิวอริสรานี่ก็เป็นนางร้ายนะคะแต่ก็สวยมากมีความรักครั้งใหม่กับนักธุรกิจหนุ่มทายาทตระกูลดังระดับหมื่นล้านคือล่าสุดนั้นเนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแฟนใหม่หลังจากที่เลิกกับสามีที่อยู่เมืองนอกเนาะนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีตามมาในอนาคตแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากเจ้าตัวเนาะยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าเขาก็ก่อนหน้านี้เป็นคนดังแหละนะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินนั่นแหละเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตนะคะปีสองปีที่ผ่านมาเนาะตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วสำหรับปัญหาของคนในวงการบันเทิง

แล้วก็อีกสักคนหนึ่งไหมวันเทิงวันนี้เอาเรื่องคุณณวัฒน์ดีกว่าคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีนะคะเป็นตอนนี้เป็น CEO ของ Miss Universe นะคะคุณณวัฒน์เนี่ยก็ตำแหน่งภาษาไทยก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Miss Universe อ๋อเป็น Miss Universe Eastern คือฝั่งตะวันออกด้วยเขาก็ตอนนี้นอกจากทำเรื่องนางงามเรื่องอะไรก็มีซีรีส์ด้วยนะคะเมื่อวานเปิดตัวซีรีส์ใต้เงาจันทราอ๋อแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าหน้าที่ใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยความกดดันโดยเฉพาะการเตรียมประกวดที่ประเทศเปอร์โตริโกกับการรับมือเรื่องข่าวลือที่กระทบองค์กรใช่ใช่มันมีข่าวเรื่องบอกว่า VSI จะตามจับใครไม่รู้อ่ะหลายคนก็เลยโฟกัสไปที่คุณณวัฒน์นะคะซึ่งคุณณวัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าวเท็จตรงเนี้ยนะแกบอกว่าตำแหน่งใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นคดีฟอกเงินนะคะแล้วก็พร้อมจะชี้แจงสถานะของคนที่ชื่อราอูลโรชาคานตูคนเนี้ยเป็นใครก็อยู่ในวงการแวดวงนางงามนี่แหละค่ะอ๋อแกก็ว่าอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะเพราะว่าแกบอกว่าเนี่ยไอ้คดีฟอกเงินเนี่ยมันเป็นคดีใหญ่แต่ว่าจริงเท็จยังไงก็ต้องให้โอกาสกับผู้ถูกกล่าวหาอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ถามว่ามีผลกระทบไหมบอกมีเพราะว่าข้อมูลเนี่ยส่งมาหาคุณณวัฒน์บอกหนักมากกว่าคดีมากกว่านะเอกสารอะไรก็ยังไม่ได้ก็เลยใช้โอกาสในการเป็น CEO ครั้งนี้เนี่ยประกาศว่าธนาคารอะไรที่คุณโอนได้เนี่ยประกาศไปเรียบร้อยแล้วว่ามีธนาคารเดียวที่โอนเงินได้หลังจากนี้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าไม่รู้เส้นทางการเงินอื่นๆหน้าที่คือเซฟยูนิเวิร์สไม่ใช่เซฟคนนะใครก็ตามที่ทำธุรกรรมกับยูนิเวิร์สต้องโอนเข้าบัญชีนี้ที่อเมริกาเท่านั้นอะไรที่ดูไม่ชอบมาพากลก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าปล่อยไปเครดิตขององค์กรมันจะแปดเปื้อนค่ะอ๋อก็อันเนี้ยก็คือคุณณวัฒน์แกบอกว่าแกกดดันมากไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะพูดตรงๆคือเป็นหนังหน้าไฟอ่ะโดยเฉพาะเรื่องปอร์โตริโกเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็มีการประชุมกันเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการไปจัดการประกวดที่ประเทศเปอร์โตริโกเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับมันกดดันน่ะกับตำแหน่งใหม่ที่ได้นะคะในองค์กร Miss Universe ที่ว่านี้นะคะคือหลายคนบอกว่าแล้วไม่กังวลว่าจะมีชื่อไปโยงไปเกี่ยวกับข่าวลืออะไรหรือเปล่านะคะคุณณวัฒน์บอกว่าไม่กลัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็น CEO ไอ้ส่วนเรื่องฟ้องเนี่ยฟ้องอยู่แล้วส่งไปแล้วมีคนทำงานแทนแค่มอบอำนาจก็จบมีคนคอมเมนต์หาว่าคุณณวัฒน์นั้นถูกจับในฐานะฟอกเงินอันนั้นคุณณวัฒน์แกบอกว่าน่าจะเอายอดเอ็นเกจเมนต์ไอ้คนที่ปล่อยข่าวนี้แต่ดูเหมือนเขาจะลบทิ้งไปแล้วก็เลยจะฟ้องคนโพสต์คนเนี้ยคนเดียวคือคนที่เริ่มต้นโพสต์ที่ตามตัวได้คนบอกว่านะจุดๆๆแล้วมีรูปวัดกำลังจะถูกจับข้อหาฟอกเงินส่วนคนอื่นที่มาคอมเมนต์มาอะไรเนี่ยคุณณวัฒน์บอกว่าแค่สนุกปากอันนั้นไม่ใส่ใจแต่จะไปฟ้องต้นโพสต์เลยคนเดียวลบทิ้งไปก็คงไม่มีประโยชน์แล้วคุณณวัฒน์ก็โพสต์เหมือนกันว่าเจอกันบนศาลครับต่อให้ลบหนีต่อให้ไม่บอกชื่อแบบตรงๆถ้าเขียนแล้วคนอ่านรู้ว่าใครก็โดนคือเขาโพสต์ว่าณจุดๆแล้วมีรูปวัดอยู่กำลังจะถูกจับข้อหาฟอกเงินอ๋ออ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะนี่เป็นเรื่องที่

็นเรื่องใหญ่อยู่เนาะสำหรับคนทำงานตอนนี้คุณนวัดเขาระดับโลกแล้วนะเขาเป็น CEO ขององค์กร Miss Universe นะคะมาดูกีฬาไหมกีฬาสักหน่อยหนึ่งเนาะเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเอาชัยชนะกลับบ้านนะคะก็เมื่อวานที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะฟุตบอลทีมชาติไทยกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังเสร็จภารกิจฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3กลุ่ม B กับประเทศฟิลิปปินส์นี่เป็นทีมชาติชุดใหญ่เลยนะคะก็เกมนี้ทีมไทยชนะฟิลิปปินส์1ประตูต่อ0นะคะทำให้มี9คะแนนเต็มใน3นัดแรกแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกับเวียดนามไม่ใช่เจอกับพม่าค่ะในเกมต่อไปวันที่8ที่จะถึงนี้วันเสาร์นี่แหละนะคะก็ตอนนี้เป้าหมายหลักของทีมฟุตบอลไทยทีมนี้นะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแอนโทนีฮัสสันก็บอกว่าต้องโฟกัสเกมต่อเกมนะคะมีความมั่นใจต่อนักกีฬาในทีมหลายคนเลยเพราะว่าทุกคนแสดงความสามารถในการโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีทั้งผู้เล่นตัวสำรองที่ลงไปเกมลงไปในเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์ก็ดีมากๆนะคะก็บอกว่ามั่นใจมากจาก3เกมที่ผ่านมาที่นักกีฬาสามารถทำได้ดีนะคะสิ่งสำคัญในส่วนของโค้ชเนี่ยคือสร้างฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นและเอนเตอร์เทนนี่ก็ใช้คำนี้ด้วยนะคืออะไรเพื่อให้แฟนบอลกลับเข้ามาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยอีกครั้งหน้าที่ของผู้ฝึกสอนก็คือทำให้แฟนบอลกลับเข้ามาก็เลยขอเชิญชวนแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งทุกคนคือกำลังหลักสำคัญที่จะช่วยยกกระดับและให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนหวังว่าวันเสาร์นี้จะเป็นค่ำคืนที่พิเศษสำหรับแฟนบอลชาวไทยขอให้ทุกคนร่วมเชียร์ด้วยนี่แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะหลังจากมารับตำแหน่งนี้ก็เชิญชวนแฟนบอลนะคะให้ไปเชียร์ค่ะก็ได้พักหนึ่งวันสองวันเนาะแล้วกลับมาซ้อมเอาไม่สิพักแค่เมื่อวานนี้วันเดียววันนี้ก็ซ้อมแล้วนี่ซ้อมเพื่อเตรียมซ้อมนะคะสำหรับการพบกับพม่าในวันเสาร์นี้นะคะ2ทุ่มค่ะ20นาฬิกาที่ราชมังคลากีฬาสถานนะใครที่อยากจะไปเชียร์ชมก็ไปได้เลยนะคะสำหรับนัดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนไทยตามอยู่นะทีมชาติไทยสำหรับฟุตบอลชายเนาะแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงนะขณะนี้นะคะกำลังสนุกเลยนะคะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงเรามีสปอนเซอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้คนอ่านมีภารกิจต้องขอบคุณนะคะนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วค่ะที่ 7-Eleven นะคะมาดูเรื่องของประกันสังคมสักกันหน่อยนะคะ ลุ้นกันก็เมื่อวานทางอดีตบอร์ดประกันสังคมนะคะคุณสัทธรัมธรรมบุตรสดีอันนี้เป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าพร้อมกับตัวแทนผู้สมัครของบอร์ดสำนักงานประกันสังคมฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยไปยื่นต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเปิดไต่สวนฉุกเฉินกรณีเพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมจากการที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้

โดยเร็วที่สุดในชั้นการไต่สวนเนี่ยคุณสัทธรัมย์ได้อธิบายถึงประเด็นผลกระทบต่อการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกไปที่จะมีผลกระทบต่อผู้ประกันตนทั้งหมด 11.9 ล้านคนตอนนี้เนี่ยบอร์ดนะคะอยู่ในชุดรักษาการนะคะทำให้อนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ไม่มีการประชุมพิจารณาในเรื่องค่าว่างงานเรื่องเงินบำนาญชราภาพเรื่องเงินเลี้ยงดูเด็กเล็กก็เลยผู้ประกันตนเสียประโยชน์ส่วนกระบวนการต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวศาลจะมีหมายแจ้งคำสั่งส่งไปยังบ้านของผู้ฟ้องก็คือคุณสัทธรัมย์ให้ดูในคำสั่งนั้นจะแจ้งว่ามีคำสั่งทุเลาหรือคุ้มครองชั่วคราวคำร้องของทีมประกันสังคมก้าวหน้าหรือไม่ถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งทุเลาหรือคุ้มครองเนี่ยก็ต้องจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมนะคะคือ27กันยายนค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องติดตามหลังจากนี้เป็นต้นไปนะเรื่องของผู้ประกันตนก็วุ่นวุ่นอยู่พอสมควรนะคะไหนจะเรื่องตูดแคร์นะที่มีผลบังคับใช้ไปไม่ใช่มีผลประกาศและสิทธิ์การเบิกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ต้นปีหน้าแหละจะมีผลบังคับใช้แต่ว่าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าดูเหมือนจะไม่มีความเป็นธรรมกับคนที่อยู่ในมาตรา33ก็เลยเกิดการประท้วงกันเนี่ยค่ะอ่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามเนาะสำหรับเรื่องประกันสังคมหลายเรื่องเลยนะคะนี่ค่ะแล้วมันเป็นข้อกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็หัวใจสำคัญจริงๆตอนนี้เนี่ยทุกอย่างนะอยู่ที่ผู้ประกันตนนะคะกับนายจ้างอย่างเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยของบอร์ดนี่นะคะก็จะเลื่อนหรือจะชะลอหรือจะยกเลิกเนี่ยถ้าในมุมของคุณสัทธรัมย์แกบอกว่าน่าจะเป็นการกีดขวางการปฏิรูปทั้งหมดหัวใจของการผลักดันเรื่องนี้สำเร็จอยู่ที่เจตนาของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างหลายสิบล้านคนทั่วประเทศนะคะตัวเลขยอดอยู่ที่ 11.9 ล้านคนอ่ะก็รอลุ้นกันต่อนะคะว่าศาลปกครองจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับ เรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องคดีหัวสวสักหน่อยนึงก็ได้นะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกกต.ออกเอกสารข่าวแจ้งความคืบหน้ามาหน่อยหนึ่งนะคะว่ามีการประชุมเรื่องนี้ไปแล้ว8ครั้งซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งพยานหลักฐานแล้วก็ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะคะในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยกกต.บอกว่าก็มีการพิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบด้านแล้วก็รอบคอบเพื่อให้มีการวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์คำนึงถึงความถูกต้องเป็นธรรมตลอดจนสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญก็ยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าการพิจารณาคดีนี้ดำเนินไปอย่างอิสระปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็บทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัดนะคะก็ออกมายืนยันเป็นระยะนะคะซึ่งกกต.ก็มั่นใจว่าน่าจะเคลียร์ได้ภายในเดือนนี้นะคะพร้อมนัดลงมติเลยเขาว่าอย่างนั้นแต่ยังไม่ทราบวันนะว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวปลดรอติดตามกันหน่อยเนาะสำหรับมาเรื่องนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสว มีอยู่นิดนึงเมื่อวานคุณทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะแต่โพสต์เฟซบุ๊กเปิดหลักฐานชี้ว่าหัวสวได้รับเลือกเป็นสวถึง149คนนะไม่ใช่138ดังที่สังคมเข้าใจนะคือประมาณว่าหัวกันไปกันมาเนี่ยได้เป็นสวถึง149คนข้อค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่การค้นพบบุคคลนะแต่เป็นการค้นพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ่อนอยู่ในบัตรเลือกตั้งคือนำรูปแบบนี้ไปตรวจเทียบกับการประกาศผลการเลือกตั้งก็เลยพบว่าผู้สมัครสวในชุดหมายเลขเดียวกันเนี่ยได้รับเลือกเป็นสวถึง149คน
ที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้ง

ที่สื่อเผยแพร่นั่นแหละรอบเช้าเนี่ยมีคนสมัคร 3,000 บัตรที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งพบว่าผู้ลงคะแนนเขียนหมายเลขผู้สมัครทั้ง10ช่องอย่างเช่นเนาะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มอาชีพบริหารราชการแผ่นดินหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้สมัครเขียนหมายเลขตรงกันและเรียงลำดับตรงกันนะเรียงลำดับตั้งแต่1ถึงลำดับ10เหมือนกันครบทุกตำแหน่งถึง18ใบแต่ปรากฏบัตรอีก5ใบที่แตกต่างจากชุดหลักเพียงตำแหน่งเดียวนั่นคือการเปลี่ยนหมายเลขนะอย่างเช่นหมายเลข148เป็น149หรือเปลี่ยน111เป็น112เปลี่ยน126เป็น125อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าช่องที่เหลือหมายเลขอีก9ตำแหน่งยังคงเหมือนชุดหลักทั้งหมดค่ะนี่คือเป็นที่สังเกตนะคะเพราะฉะนั้นก็พอเขารวบรวมข้อมูลครบแล้ว20กลุ่มอาชีพเนี่ยพบว่าชุดหมายเลขตรงกันตั้งแต่11ถึง20ใบต่อกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า332ใบนะคะโอ้โหรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะนะอันนี้คุณทวีก็เป็นคนโพสต์นะคะเพราะฉะนั้นไอ้สาระสำคัญมันอยู่ที่เรื่องของการวินิจฉัยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะว่าจะออกมาอย่างไรคือถ้าในมุมของกกต.ก็บอกว่าเดือนนี้จบนะเกี่ยวกับเรื่องของการกัวสว.นะคะแต่ว่าในมุมของคนนี้ก็มีหลักฐานก็บอกมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านี่แหละต้องยื่นไปที่ศาลฎีกานะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอ่ะก็ที่ชัดว่าได้รับเลือกตั้ง149คนนะไม่ใช่138นะก็เลยให้กกต.น่าจะส่งศาลดีกว่าเราไปฟังเพลงสดกันค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: Sehat Cak Nutrien Pharmaceutical. Nufa with Chinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร Nufa with Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Nutrien Pharmaceutical
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เมื่อกรดไหลย้อนเดือน10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิดเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กพาวซ่า
4: เมื่อกรดไหลย้อนเดือน10เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิดเบล10เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการ

0: ักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เรื่องยาเสพติดเนี่ยเยอะมากนะคะทั้งในบ้านเราเมื่อวานนี้ก็จับอีกเป็นล้านล้านเม็ดเลยนะคะที่นครนี่เองนะคะทุ่งสงต่างประเทศก็ไม่เบานะคะล่าสุดนั้นสังคมออนไลน์ของสำนักงานศุลกากรและสรรพสามิตท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนในเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะคะเปิดเผยว่าสนามบินจับกลุ่มนักบินชาวมาเลเซียวัย39ปีนะคะไม่น่าเชื่อเนาะเป็นนักบินนะคะแต่ว่าลอบขนยาเสพติด26กิโลค่ะโอ้โหเนี่ยก็เดินผ่านบริเวณขาเข้านะคะก็คือต้องสำแดงสินค้าทางศุลกากรนะคะจากนั้นก็ถูกตรวจสอบนะคะแล้วก็ปรากฏว่าของกลางเป็นยาอี26กิโลกรัมแล้วก็มีเม็ดแอมเฟตามีนอีก4กรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางแล้วก็เจอขวดปัสสาวะขนาดเล็กซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเตรียมไว้เพื่อปลอมแปลงผลการตรวจหาสารเสพติดนะคะนี่คือนักบินแล้วนะคะขนยาเสพติดใส่กระเป๋าเดินทางไปที่จาการ์ตาก็ไม่รู้ว่า

0: 95.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาดนสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิชุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีหมิ่นอ่องหลายนะคะสัญญาณเชิงบวกของจุดๆๆอ่ะเดี๋ยวให้คุณกฤตมาเฉลยนะคะว่าจุดๆๆนี้คือใครกันแน่นะคะ
1: ครับอันนี้ก็สอดคล้องนะครับมันไปในทิศทางเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยกับคุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมานะบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เองก็เป็นข่าวใหญ่เลยเป็น Talk of the Town เขาใช้คำนี้เลยนะเป็นที่พูดถึงอย่างมากในเมียนมาก็คือการปรากฏภาพขององซานซูจีนะครับที่ได้พบปะกับผู้แทนของกาชาดสากลนะครับก็เราก็มีการฉลองวันเกิดด้วย81ปีนะแต่ว่ายังดูแข็งแรงอยู่เลยนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นที่จับตามองว่านี่คือท่าทีที่สำคัญของรัฐบาลเมียนมาที่อยากที่จะกลับเข้าสู่เวทีโลกนะฮะอันนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะครับก็จะมีการพบปะกันกับนายกของไทยแล้วก็นายกไทยเองเมื่อวานก็ไปลงพื้นที่นะตรวจ